0: ลงวันที่25 กันยา 2566ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัย3วันเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นห้องว่าการสภาแห่งชาติจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบด้วยต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังบทแถลงข่าวของท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติต่อการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10
1: เรียนบรรดาท่านบรรดาสหายพรรณนานสมาชิกพรรคที่เคารพเรียนถืออย่างสูงยิ่งตามมาตรา55กฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับสพส.ลงวันที่28มิถุนายน2024และอิงตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ฉบับเลขที่110ทับคปจ.ลงวันที่25กันยา2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่21ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติดังนี้ 1. พิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่ง 2. พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027 3. พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเรียกงานประจำปี2027บทรายงานผลของการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ 4. พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเรียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเรียกงานประจำปี2027 5. พิจารณาหับห้องเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้1. กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล 2. กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว 3. กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว 4. กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน 5. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 6. กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ 7. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งหมดนั้นแน่นบรรดาเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็คือในนามหัวหน้ากองเลขากองประชุมข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสรรคุณ

0: ในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวผ่านทางพาหนะสื่อมวลชนขอถือโอกาสนี้แจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าในระยะดำเนินการประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินการประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1แม่นสายด่วน156แต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026ในหมวดราชการช่องทางที่2แม่นอีเมลนาลาวจำ156@gmail.com และช่องทางที่3แม่นแอปเล่าหน้าท้ายนี้ขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจงพร้อมกันเอาใจใส่ตั้งหน้าและก็ติดตามการดำเนินการประชุมครั้งนี้และอวยพรให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จใหม่ในหน้าที่การงานของบรรดาท่านจงสืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาวันนี้การแถลงข่าวของข้าพเจ้าก็ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ขอประกาศปิดพิธีแถลงข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เข้าลบต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังความม่วนความซื่นและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปจะให้บรรดาท่านรับฟังข่าวกองประชุมปรับปรุงบางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่26กันยายน2026ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการพัดเปลี่ยนเป็นประธานของห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญทันบุญวิไลและท่านคำสมัยสัมมาวงศ์ซึ่งมีบรรดาห้องกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกลุ่มแผนกและวิชาการจากชาวกลุ่มภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกว่า40ท่านท่านบุญทันบุญวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์และเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้แม้นสุ่มใส่การประกอบคำเห็นใส่การปรับปรุงมติของคณะประจำสภาแห่งชาติจำนวน3ฉบับคือ 1. มติฉบับเลขที่40ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยกำหนดเงินเฮคณะเคลื่อนไหวภายในประเทศซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อในจำนวน1และโฮมเข้าเป็นมาตรา1ของมติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจส่งมติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการนำใช้งบประมาณของรัฐเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานทางรัฐการภายในสภาแห่งชาติซึ่งการปรับปรุงส่วนใหญ่แม่นซื้อเอิ้นของบรรดากรรมาธิการห้องว่าการตามการปรับปรุงกลุ่มจากสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมาตราที่เพิ่มเข้าใหม่แม่นได้กำหนดการนำใช้งบประมาณการเคลื่อนไหวเวียกงานทางรัฐการอยู่ต่างประเทศการประกอบคณะต้อนรับแขกต่างประเทศระเบียบการจัดกองประชุมสัมมนาและฝึกอบรมการคิดรายงบประมาณรับใช้กองประชุมสภาแห่งชาติ 3. มติฉบับเลขที่42ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งทุนช่วยเหลือล่าจากองค์การจัดตั้งสากลให้สอดคล้องตามการปรับปรุงกงจากโครงสภาแห่งชาติสุดที่10กองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติดังกล่าวจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่คุ้นคั่วประกอบคำเห็นไปเถื่อละมาตาเพื่อให้มติมีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติฝึกอบรมเวียกงานเลขาการ

น้ำสภาแห่งชาติมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆและสร้างความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานเวียกงานด้านต่างๆรับฟังบทรายงานการเป็นเลขานุการการนำและทัศนคุณสมบัติโครงเลขานุการการนำรวมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงผ่านมาซึ่งมีทั้งด้านดีด้านโอนและโคคุ้มข้างที่พาให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโบทันได้รับผลดีเท่าที่ควรกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเลขานุการการนำเส้นมารยาทในการสื่อสารการประสานงานการนุ่งถือการต้อนรับเขกที่มาโขเข้าพบการนำและพิธีการการเก็บกำการคุ้มครองและการจรจนเอกสารในสภาแห่งชาติเพื่อสนองให้เกการนำบทเรียนในการห้างเอกสารทางรัฐการเซ็นบทสรุปบทรายงานแผนการและบทบันทึกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตัวจริงท่านคำสมัยสัมมาวงได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการฝึกอบรมทั้งเน้นนักให้สืบต่อฝึกฝนตนเองทางด้านการเมืองแนวคิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานปฏิบัติระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามหลักการเอาใจใส่ยกระดับความรู้รอบด้านมีการประสานงานและรักษาความลับสุดท้ายนี้ขอแจ้งท่านผู้ฟังตื่นเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สงของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้ดำเนินในวันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026สายด่วนสภาแห่งชาติ156รับสายนับแต่นี้จนถึงวันที่21ตุลาคม2026ในโมงรัฐการตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:00 นถึง 11:30 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 13:30 ถึง 16:30มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้บรรณลินสุริวงศ์ศักดิ์พร้อมด้วยวิไลเงินดีวันไซนายสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: ภาพว่าเป็นพิษจากแมลงมุม
1: เป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับผู้กินหรือลดซาดของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำร้ายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หาเซาซีสมองหลังจากนั้นหรืออาจจะลดคนนั้นจะเกิดเพียอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำร้ายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้โดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่พบมีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำแห้งแท้น่ะ
3: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
2: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
3: ่แต่มันสบายอันใดแม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสบายดีมิรการทุกท่านหาฟังรายการนี้ได้นะออกาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปพร้อมกันนั้นยังกระจายเสียงที่เว็บไซต์ www.lnr.org.tw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกหาฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงประปางสี่แขวงภาคใต้สารวันเซกองจำปาสักและอัตตปือเมื่อนี้กับเส้นเดียวกันเนาะผลของการหาฟังเป็นขึ้นเท่าไรแจ้งสะดวกสบายหรือโปเมื่อนี้อยู่น้ำกันหนึ่งสมองแบบยาวๆมีรายการมีเสียงเพลงเสียงลำคือเก่าเนาะเพลงกับเพลงลูกทุ่งบ้านนานี่แหละเอาใจผู้ที่เฮ็ดเวกเฮ็ดงานสาวผู้ออกให้งานในปัจจุบันยังเป็นแห้งใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดไปอยู่น้ำกันแบบยาวๆแบบนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารแดเมื่อใดมีสารนาฮู้ก็จะติดพันกับชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังอาหารการอยู่การกินนำมาเตือนมาเว้าสู่กันฟังเนาะเป็นการแชร์ประสบการณ์เดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมบางเรื่องเราก็ต้องได้เตือนสติกันเนาะบางคนอาจจะหลงลืมไปก็มีเป็นต้นแมนการสมไส้ฟื้นไฟในการใช้ชีวิตประจำวันมันติดพันกันท่านผู้ฟังมันบ่สามารถที่จะป่าได้บ่สามารถที่จะแยกออกได้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่เสื้อว่าทุกครัวเฮือนนั้นมีเพื่อความสะดวกสบายของเฮาเด้ซื้อมาแล้วก็ใช้แต่ว่าอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนี่นะมันมีอายุการใช้งานเด้ท่านผู้ฟังมันก็ลุยเฮียนไปตามกาลเวลาดังนั้นถ้าว่ามันเก่ามันบุ้มมันเบี้ยวมันเปลี่ยนสีบ่มีกลิ่นใหม่ต้องได้เปลี่ยนถ่ายอย่าได้เสียดายเงินจำนวนน้อยถ้าว่ามันเกิดอัคคีภัยขึ้นมามันเสียเงินจำนวนหลายท่านผู้ฟังฝากเตือนกันไว้เนาะต้นรายการแบบนี้ทักทายสำนิกรและยะต้นจะให้ทานได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ยังเป็นห่วงเป็นใยมีรายการคือเก่าบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆก็คั่นบรรยากาศไว้ละกะโอล้มกันไปเดให้ข้อคิดให้สิ่งที่มีรายการอาจจะหลงลืมไปก็คือการเตือนสติซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าการเดินทางเพราะว่าทุกอย่างที่เว้ามานี่มันติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันเด้มีรายการเนาะดังนั้นก็ต้องได้ย้ำเตือนกันตลอดถึงว่าจะเว้าความเก่าบอกก็ต้องได้เว้าแบบนี้ท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินบัดนี้ปัญหาเรื่องของพยาธิพะเยาที่ว่าเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นต้นแมนถ้าตกสู่ฤดูฝนท่านผู้ฟังพยาธิที่มาพร้อมฤดูฝนนี้มีหลายอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นพยาธิถกท้องท้องบิดอาหารเป็นพิษหรือว่าพยาธิไข่เหนียวหนูท่านผู้ฟังไข่ยุงลายเกิดตุ่มตีนมือเป็นตุ่มเปื่อยอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตาย่านอยู่ได้บัดนี้ตกสู่ฤดูแล้งดิเป็นพยาธิอันใดฤดูแล้งก็แม่นเรื่องของมลพิษทางอากาศเป็นฝุ่นมีผลกระทบต่อระบบหายใจแล้วก็เป็นพยาธิไข้ยุงลายนี่ยามแล้งก็เป็นท่านผู้ฟังถอกทองบ่อากาศฮ้อนตกสู่ยามหนาวก็เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวอากาศเปลี่ยนมีผลกระทบต่อสุขภาพจะเป็นออดๆแดดๆเนาะเป็นมื้อนี้

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าสวยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: เบิกบานมอนซืนกับเสียงเพลงพันไปเนาะเข้ามาอยู่กับอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งบางกี้นี่ให้ขอคิดเดเนาะบางคนก็ว่าโอ้ยหนึ่งสมองขนาดอนุรักษ์เนาะเว้าตั้งแต่เรื่องพญาติพะเยาต้องได้เว้าได้ทันประฟังเพื่อเตือนสติกันในการรักษาสุขภาพทางกายแน่นอนว่าสิ่งที่บ่สบายจิตเป็นอุ่นบ่มีไผเพิ่งปรารถนาอยู่แล้วขอให้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงก็เชื่อว่าทุกคนนั้นปรารถนาให้ตนเองนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงถ้าว่าร่างกายแข็งแรงแล้วสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาท่านผู้ฟังความสุขมันก็จะตามมาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับสุขภาพเฮาถ้าว่าสุขภาพเฮาดีแข็งแรงแล้วเฮ็ดอันใดก็ง่ายเฮ็ดอันใดก็คล่องมีรายการและตอนนี้มาคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พี่น้องทางเวียงจันทน์เด้อทางเบาพลและก็ไอ้หักเพิ่นขอมาเพลงส่งน้องเฮียนครูทางแอ่น้อยนี่พลกิดาวเพชรได้ห้องไว
1: ้ขออนุญาตคนบนฟ้ามอบ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เข้ามาสู่บรรยากาศของรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะยินดีต้อนรับมีรายการทุกๆท่านมีรายการเก่ามีรายการใหม่มีรายการประจำหากข้อมูลขึ้นมาให้ฟังต้องแจ้งไว้เนาะออกอากาศให้ท่านได้รับฟังที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเสียงเพลงที่มอบให้บางกี้นี้ถึกใจอยู่บ่เนาะสำหรับมีรายการที่หาฟังอยู่เนาะหวังว่ารายการนี้จะให้ประโยชน์ให้ความสุขสำราญทางเสียงเพลงแดบผ่อนคลายกับเสียงเพลงผ่อนคลายหน้าเวียกหน้างานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมืดมืดมื้อนี้ตั้งแต่8โมงเช้าฮอด16โมง17โมงหรือว่าบางคนนี่กะเที่ยงคืนไปจนฮอดแจ้งไปเลยเนาะเป็นพนักงานทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอผู้ประจำเวรยามต่างๆเป็นแห่งใจให้ในการสู้หน้าที่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนบ่ว่าจะเป็นพนักงานแพทย์หมอก็เฮ็ดเวียกเต็มที่และท่านผู้ฟังละกะกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเนาะอยู่ตามชายแดนสำนักงานห้องการประจำเวรยามทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องได้เฮ็ดฝากเป็นแห่งใจให้มีรายการทุกๆคนนั่นแหละที่ติดตามรับฟังรายการเอาเป็นว่าตอนนี้มาคั่นบรรยากาศในรายการอีกครั้งนึงก่อนท่านผู้ฟังและยันต่อไปนั้นเข้าสู่ระยะท้ายของทางรายการ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เรียนหาเงินใส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปื้อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: หักชาติหักเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องหอมจิตหอมใจนำไส้เงินกีบลาวบรรยากาศและท่านผู้ฟังติดตามหับฟังรายการอยู่ตั้งแต่ต้นรายการมาระบบ AM ที่ขึ้นกับปิดทิมกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกสองทางใดที่ติดตามหรือว่าหับฟังมีความสะดวกสบายคือแนวใดเมื่อใดที่ดำเนินรายการสดสามารถแจ้งมาได้เนาะแจ้งผลของการหับฟังหรือว่าแจ้งเรื่องของดินฟ้าอากาศทางต่างแขวงอนุรักษ์กระจักฮู้คือกันได้เตือนกันไว้ตอนท้ายรายการนี้ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันยังแม่นการเดินทางอยู่เดินทางปลอดภัยเนาะไปฮอดไปถึงจุดที่หมายไปเวียกไปงานไปย่ำยามญาติพี่น้องซื้อขายง่ายมือต้องมีการเดินทางท่านผู้ฟังมันติดพันกันไปรถโดยสารไปรถส่วนตัวขี่เหือบินเบาหรือว่าขี่รถไฟไปทางด่วนโอ้มีความสะดวกสบายพื้นฐานโครงรางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นการไปฮอดไปถึงแต่ละจุดแต่ละบอนแต่ละเจนี่นะมันก็มีความสะดวกสบายยกเว้นบางระยะเท่านั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นน้ำฝนหรือว่าฤดูฝนอาจจะเฮ็ดให้เส้นทางพบความยุ่งยากเด้ก็ขอให้อดทนน้ำกันเด้อแล้วก็เส้นทางใดที่มีการซ่อมแปลงมีและกันก็ต้องได้ระมัดระวังมีสติในการเดินทางว่าในที่นี้เป็นห่วงเป็นใยมีและกันทุกคนเวลานี่ก็คนๆเข้ามาแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านเนาะที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาพรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มีและกันทุกท่านสบายดี

0: ากร
1: สหพันธ์กรรมบาลาวเคลื่อนไหวเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวพกแห่งงานด้วยรูปแบบบริการสาธารณะและปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบขันลุมปฏิบัติตามขันเทิงบุคคลปฏิบัติตามการจัดตั้งและทั่วสหพันธ์กรรมบาลาวปฏิบัติตามมติกองประชุมสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกรรมกรและสาวพกแห่งงานอยู่กับท่านผู้ฟัง30นาทีภวิวงศ์สัญญาวงศ์สาหับนาทีดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังในบรรยากาศตอนเช้าๆของหลายๆท่านกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไขเครื่องไขของอีกหลายๆท่านกำลังขับรถขึ้นเหนือลงใต้รายการของพวกเฮานำเอาการเคลื่อนไหวเวียกงานกรรมบาลสาระพร้อมความบันเทิงมาฝากเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในมือวันพักวันผ่อนแบบนี้ท่านผู้ฟังพบกันต้นเดือนตุลากันพอดีสำหรับเดือนนี้ก็มีหลายวันสำคัญของศาสตร์ของพักเป็นต้นก็เป็นวันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งศาสตร์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงของครูบาอาจารย์น้องน้อยนักเรียนนักศึกษาก็ได้แสดงความกตัญญูรู้บุญคุณต่อพ่อแม่คนที่2ผู้ที่ได้อุทิศตนด้วยความเสียสละทั้งเหือแห้งและกับสติปัญญาเขาในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นพลเมืองดีของศาสตร์และเดือนนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีอีกหลายวันสำคัญเป็นต้นกับเมนวันที่12เป็นวันประกาศเอกราชวันต้านยาเสพติดแห่งศาสตร์ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งศาสตร์จะต้องได้ระลึกหวนคืนเฉลิมฉลองและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะกับเมนวันต้านยาเสพติดแห่งศาสตร์เนาะสำหรับรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาท่านวิไลวงศ์เกษมรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลพร้อมด้วยคณะสำเร็จลงเคลื่อนไหวสุกโยเวียกงานกรรมบาลเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลทั่วประเทศครั้งที่9อยู่แขวงเสียงขวางและฐานทองจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลก็ได้เผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลทั่วประเทศครั้งที่9อยู่องค์การอัยการศาลประชาชนสูงสุดตอนท้ายรายการก็แม่นนำออกกฎหมายว่าด้วยกรรมบาลในมาตราที่49ว่าด้วยรูปการกวดกาเนาะแต่ว่าตอนนี้ไปม้วนๆกับเสียงเพลงจากรายการกัจจากรจากนั้นก็มาฟังรายละเอียด

0: เรียกจะซื้อจัดจ้างบ่เอกสารวีซ่าก็ตามหาบ่โอ้ยอย่ากังวลไปเลยพอสมหวังจัดซื้อพร้อมบริการครบวงจรบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ทั่วไปทุกชนิดหรือจะแลนเอกสารสำคัญทุกประเภทเซ็นวีซ่าใบทะเบียนบัตรแห่งงานและอื่นๆอีกหลากหลายเอาสามารถเสียทานได้สมหวังจัดซื้อตั้งอยู่บ้านหนูคำสร้างเมืองหาดทรายโป่งนครพนมจันทร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร020-2299-9666ให้ทุกเรื่องของทานง่ายขึ้นวางใจให้สมหวังจัดซื้อเป็นผู้ช่วยผู้ใจ
1: เคยบ่คอมพิวเตอร์ข้างพรินเตอร์ใช้งานบ่ได้โฟโตคอปี้มีปัญหาอย่าไปกังวลกับอุปกรณ์ทับไส้ของทานเลยให้บริษัท NSV Computer เป็นผู้ช่วยผู้ใจของทานบริษัท NSV Computer บริการเครื่องไอทีคุณภาพดีทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเวียกงานบริหารต่างๆขายและซ่อมแปลงอุปกรณ์ไอทีทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์ฟอโตคอปี้และอื่นๆอีกหลวงหลายโดยทีมสร้างผู้สำนานงานสะดวกว่องไวรับประกันคุณภาพพวกเรายังมีเครื่องใช้สำหรับโครงการครบวงจรมาที่นี่บ่อนเดียวได้ครบทุกอย่างเลยNSV Computer เข้าใจทุกความต้องการของทานบริการว่องไวทันใจด้วยหอยยิ้มอยากได้เครื่องใหม่อยากซ่อมแปลงเครื่องเก่าคิดฮอด NSV Computer ครบทุกเรื่องไอทีอย่ารอช้าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาใช้บริการกับพวกเราได้ที่ NSV Computer ตั้งอยู่บ้าน9ยอดถนน3แสนไทยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามโทร021-252-483หรือโทรมือถือ020-5551-7028และ020-2220-6973บริการด้วยหอยยิ้มที่จริงใจต้อง NSV Computer เครื่องใช้ห้องการครบวงจรเท่านั้น
2: ท่านผู้ฟังก็ฝากไว้กันเติมสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันก็เห็นว่าแม่หญิงลาวในทั่วประเทศนี้โดยเฉพาะแม่หญิงเขตชนบทต่ำเขตแขวงต่างๆก็ตกเป็นผู้เคาะหายจากการค้ามนุษย์อย่างรุนแรงก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้นอกกันย้อนว่าอยู่ลาวเฮานี่มันมีหลายรูปหลายแบบบ่ว่าจะเป็นการแต่งโดงแบบแอบแฝงของกับคนต่างประเทศปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เห็นได้ในสังคมปัจจุบันนี้เพราะว่าการค้ามนุษย์นั้นก็มีหลายรูปหลายแบบบ่ว่าจะเป็นเอาแม่หญิงไปแต่งโดงกับคนต่างประเทศโดยที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็แม่นถือว่าเอิ้นได้ว่าอีกรูปแบบนึงเนาะก็คือการตัวโยหลอกลวงคือเฮ็ดคือมักคือฮักมาสัญญาแต่งดองแล้วก็เอาไปเลยนะตกลงเรื่องค่าดองแล้วก็เอาไปหรือว่าจะส่วนไปท่องไปเที่ยวจังซี่ก็ต้องได้ระมัดระวังลูกหลานคนในครอบครัวของทานเนาะทานผู้ฟังก็ฝากไว้กันตื่มสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ก็ผ่านไปกับเสียงเพลงและสิ่งดีๆจากผู้ให้การอุปถัมภ์รายการนั่นก็คือสมหวังจัดซื้อและกระหาร NSV ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรต่อไปเชิญทานไปรับฟังท่านวิไลวงศ์กเสริมรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวพร้อมด้วยคณะได้สำเร็จลงเคลื่อนไหวสุกยู่เวียกงานกรรมบาลและเผยแผ่ผลสำเร็จกอบประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศอยู่แขวงเสียงขวงและในโอกาสที่ลงสุกยู่และกับเผยแผ่นี่ในวันที่18 กันยา 2026ท่านวิไลวงศ์กเสริมรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าพบท่านบุญเฮืองสุรีไซห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงผู้ซีนำเวียกพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนเพื่อรายงานจุดประสงค์และเป้าหมายของการลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ให้การนำแขวงได้รับทราบเนาะจากนั้นก็ได้ร่วมเฮ็ดเวียกกับสหพันธ์กรรมบัณฑ์แขวงเสียงขวงในโอกาสนี้ท่านสุวรรณพิมพ์มะวีรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบัณฑ์แขวงเสียงขวงก็ได้ผ่านบทสรุปผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาโดยมีทั้งด้านดีและก็ขอคงค้างในบางด้านที่ต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันแก้ไขในต่อหน้าจากนั้นก็ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานกรรมบัณฑ์ในระยะผ่านมาร่วมกับคณะกรมจากศูนย์กลางกรรมบัณฑ์ลาวและมาในตอนเช้าของวันที่29เนาะอยู่ที่หอวาการแขวงเสียงขวงสหพันธ์กรรมบาลก็ได้จัดกองประชุมเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลทั่วประเทศก็ได้รับฟัง ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกัมมันตภาพทั่วประเทศครั้งที่9และกรรมาธิการกองประชุมวิสามัญคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมมันตภาพลาวสมัยที่9แผนพัฒนาเวียกงานกัมมันตภาพลาว5ปีครั้งที่5แต่2026หา2030และแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานสหพันธ์กัมมันตภาพลาวสมัยที่9เพื่อเฮ็ดให้คณะบริหารงานสหพันธ์กัมมันตภาพแขวงกัมมันตภาพฮักทานสมาชิกกัมมันตภาพเข้าร่วมนี่ครับฟังได้รับรู้เสื่อมซึมและก็เข้าใจลึกซึ้งและมาในตอนบ่ายวันเดียวกันก็ได้ลงเยี่ยมยามและติดตามอยู่บริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นแขวงเสียงขวงเนาะก็ได้ติดตามสภาพการเฮ็ดเวียกของพนักงานกรรมกรเพื่อในการปฏิบัตินโยบายต่อพวกแรงงานอย่างครบถ้วนแนวใดเวลาเฮ็ดเวียกแบบใดเนาะจากนั้นก็ได้ลงสุขยู่เยี่ยมยามอยู่สหพันธ์กรรมวันเมืองผาไซให้การต้อนรับคณะลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ในครั้งนี้นำโดยท่านแก้วอุทัยเดชสมศักดิ์ห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองภาไซพร้อมด้วยท่านเวียงภาสอนพิมมจันทร์กรรมการพรรคเมืองประธานสหพันธ์กรรมการเมืองภาไซตลอดฮอดพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงและมาในวันที่30กันยา2026ก็ได้ลงสุขยู่และก็เยี่ยมยามบริษัทส่งเสริมปลูกมอนเลี้ยงมอนเนาะและก็กสิกรรมอินทรีย์จำกัดอยู่แข่งเสียงขวงซึ่งว่าให้การต้อนรับโดยท่านนางบัววรจันดาแสงประธานกรรมการฮักฐานพร้อมด้วยคณะและก็พนักงานกรรมกรเข้าร่วมซึ่งทั้งหมดที่ได้ลงสุกยู่เคลื่อนไหวติดตามในครั้งนี้ท่านวิไลวงศ์ขเสริมก็ได้มีคำเห็นโอ้ลมเนาะก่อนอื่นท่านก็ได้ยกท่านก็ได้ยงยอสมเชยตัวผลสำเร็จและก็ผลงานที่ว่ายัดมาได้และก็เน้นนักให้ประธานสหพันธ์กรรมการแขวงคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมการแขวงตลอดฮอดประธานกรรมการฮักทานจงนำเอาเนื้อใหญ่จิตใจบรรดาเอกสารและกับบทเรียนผลงานในการจะตั้งปฏิบัติพันขยายเข้าสู่เวียกงานวิชาเฉพาะตัวจริงเนาะแล้วก็เอาใจใส่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบถามของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรพวกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปทั้งหมดนั้นก็แม่นห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะสำเร็จลงสุขยู่เวียกงานกรรมบาลและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9อยู่แข่งเสียงขวงตอนนี้พักผ่อนรับฟังเสียงเพลงจากรายการกระตึ้ม

0: หมอนหมอนเป็นอะไรครอบครัวเจ้าได้ยินว่าไอ้สุวรรณเป็นอัมพาตสวเหลือตัวเองบ่ได้แม่นบ่
1: แม่นแล้วจันแต่ข้อยก็บ่ได้เป็นกังวลดอกเพราะไอ้สุวรรณไปปีนป่วนแต่ละเทื่อแม่นใช้บัตรประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนเสียองค์ค่าแต่ละเดือนนําอีกข้อยเองยังได้รับอุดหนุนผู้ดูแลไปพร้อม
0: โอ้ดีเนาะน่าสนใจแท้ลองอธิบายเรื่องประกันสังคมสุให้ฟังจักหน่อยได้บ
1: ่เป็นแนวนี้แต่ก่อนไอ้สุวรรณเฮ็ดเวียกนําวิสาหกิจเขาเป็นสมาชิกประกันสังคมทำอิดข่อยก็บ่เห็นดีน้ำดอกแต่เราบอกว่ามีไว้เพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวคิดบ่ถึงเลยว่าจะมีผลดีคือเราว่าแท้
0: ๆโอ้สงสารมือก่อนนี่ครอบครัวค่อยกลุ่มกันเรื่องแบบนี้อยู่ไดค่อยกำลังคิดอยู่แต่พอมาฟังเจ้าเว้าแบบนี้มืออื่นนี่ค่อยสิฟ้าวไปเฮ็ดก่อนชีวิตคนเฮาบ่ฮู้ว่าสิมีหยังจะเกิดขึ้น
1: แม่นแล้วบ่ต้องลังเลใจดอกถ้าอยากฮู้ข้อมูลอย่างเพิ่มเติมสอบถามไปได้ที่เบอร์021241280-81
2: ท่านผู้ฟังการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็บ่แม่นรายจ่ายที่ว่าเสียเปล่าได้เนาะแต่หากยังเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้1508ต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังท่านทองจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวได้ลงเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบัณฑ์ลาวทั่วประเทศครั้งที่9อยู่สหพันธ์กรรมบัณฑ์อัยการประชาชนสูงสุดในวันที่28กันยายน2016ท่านทองจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวพร้อมคณะก็ได้ลงเผยแผ่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่กรรมบัณฑ์ลาวทั่วประเทศครั้งที่9อยู่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดเข้าร่วมมีท่านคำนุทรสุวิเลิศรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบัณฑ์องค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีบรรดาคณะประธานคณะบริหารงานและสมาชิกกรรมการภายในองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของห่วม120ท่านในโอกาสนี้ท่านรองประธานกรรมการองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกรรมการซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่โดดเด่นด้านดีข้อสะดวกข้อยุ่งยากและกับบทเรียนที่ถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาพร้อมทั้งทิศทางแก้ไขในต่อหน้าจากนั้นก็ได้เผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบัณฑ์ลาวทั่วประเทศเนาะโดยเฉพาะก็แม่นทิศทางแผนพัฒนาของเวียกงานกรรมบัณฑ์ระยะใหม่เนาะและก็แผนพัฒนาเวียกงานกรรมบัณฑ์5ปีแต่2026หา2030กฎระเบียบสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวสมัยที่9เพื่อให้แล้วก็มติกองประชุมวิสามัญเนาะเพื่อให้พนักงานสมาชิกกรรมบาลภายในองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้รับรู้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับทิศทางการนำพาวิธีเฮ็ดเวียกและก็การจัดแบ่งความรับผิดชอบของคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนฟังเสียงเพลงจากรายการกันตื่มเนาะท่านผู้ฟังจากนั้นพบกันระยะท้ายบ่ฟ้าหมุนคืนไปใส่เนาะมาติดตามหาฟังกันได้เพราะว่ามื้อนี้ก็มีกิจกรรมถามตอบมาให้มีรายการท่านผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามนำกันอีกเช่นเก่าเช่นเคย

0: ในที่สุดก็ได้กลับมาหาพ่อแม
1: ่อ้าวลูกมาฮอดละหวา
0: โดยสบายดีพ่อสบายดีแม
1: ่มาๆขึ้นมานั่งพักก่อน
0: บ่ได้กลับมาหลายปีสภาพยังเป็นคือเก่าเลยเนาะ
2: อืม
0: แต่ว่าพ่อสายไฟพวกนี้เฮาว่ามันอยากเก่าละได
3: ้เออมันก็ยังใช้ได้อยู
0: ่บ่ได้เด้พ่อแฮงช่วงนี้เป็นระยะอากาศร้อนเรื่องสายไฟเก่าเฮายิ่งต้องระมัดระวังพอมันอาจจะเฮ็ดให้ไฟหัวไฟฟ้ารัดวงจรได้เฮือนเฮาแห่งเป็นเฮือนไหมเป็นหยังมานี่เอาบ่ทันแท้ๆใด
3: เออแม่นว่ะซั่นเดี๋ยวพ่อไปซื้อสายไฟแล้วเอิ้นสร้างเพิ่นมาเปลี่ยนก่อนซั่นน่ะ
0: ไปเดี๋ยวพ่อพาไปรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสนองไฟให้พอบริการไวด้วยความปลอดภัยสมใสให้เกิดผล
4: ฟินแม่นพืชที่ให้สารเสพติดพบเห็นอยู่เขตที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นต้นกำเนิดของยาเสพติดประเภทไฮแฮงเซนมอร์ฟินเฮโรอีนยาฟินแมนฟินดิบที่ได้มาจากยางของฟินที่คูดมาจากมากฟินประกอบมีสารอานกาลอยด์เซนมอร์ฟินโกดีอินและปาเปเวอรินผู้ที่สมใส่เห็นให้มีอาการปุ่นทองหากมุ้งตาดำตีบเขาเงานอนว่ามีสมาธิระบบการทำงานของห่างกายลดลงการสมใส่เกินควรเฮ็ดให้เสียชีวิตใดย้อนระบบหายใจสุดโทรมบุคคลใดหากมีแกนฟินเบี้ยฟินดอกฟินหมากฟินยางฟินผลิตหรือมีฟินไว้ในครอบครองนำเข้าส่งออกหรือนำฟินผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสุลาวจะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่8มาตรา317การสกัดกั้นและต้านสิ่งเสพติดแม้หน้าที่และความรับผิดชอบของทั่วสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
5: ท่านผู้ฟังพบกันระยะท้ายของรายการเชิญท่านผู้ฟังไปฮู้จักกับกฎหมายว่าด้วยกรรมบัลลาวในมาตราที่49ว่าด้วยฮูบการกวดกาเนาะฮูบการกวดกาเวียกงานกรรมบาลก็มีดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟัง1การกวดกาปกติตามแผนเวียกงานซึ่งแม่นการกวดกาตามแผนและก็มีกำหนดเวลาอย่างแน่นอนของคณะกวดกาแต่ละขั้น2กวดกาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งเป็นการกวดกาตามข้อตกลงคำสั่งคำแนะนำของคณะกวดกาและคำเสนอของสหพันธ์กรรมบาลาวแต่ละขั้นโดยแจ้งให้เป้าหมายที่ถูกกวดกาทราบล่วงหน้า3การกวดกาแบบกระทันหันก็ซึ่งเป็นการกวดกาอย่างรีบด่วนโดยบ่แจ้งให้เป้าหมายกวดกานะครับทราบล่วงหน้าเนาะอันนั้นก็เป็นรูปแบบของการกวดกาในกฎหมายว่าด้วยกรรมบัลลาวในมาตราที่49นำมาเสนอกับมีรายการท่านผู้ฟังได้ฮู้จักนำกันในเบิ่งเวลาของรายการการดำเนินมื้อฮอดนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบและขอบใจมายังผู้ที่ให้การอุปถัมภ์รายการมาด้วยตลอดนั่นก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวองค์การประกันสังคมแห่งชาติสมหวังจัดซื้อและฮาน NSV ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรก่อนจากกันมื้อนี้ก็มีกิจกรรมถามตอบเนาะมาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามสำหรับคำถามในมื้อนี้ก็มีอยู่ว่าวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติปีนี้แม่นหมุนเวียนมาครบรอบจักปีเนาะวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติปีนี้แม่นหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบจักปีท่านใดฮู้คำตอบแล้วโทรมาร่วมตอบคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์020-9622-9299สำหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดปะทันแตก

0: จ้อยตัวมั่งยังหัน
1: โอ้ยวันนี้เขาเก็บลูกปืนใหญ่อยู่ป่ายนาได้ว่าสิแกเอาเล็กเอาทองมันไปขาย
0: โอ้ยมันอันตรายได
1: ้โอ้ยเขาแกเอาเล็กเอาทองซื่อๆมันบ่เป็นอย่างตี้บ่
0: อ้าวตัวบ่ฮู้วะถ้าหากมีการเฉียดสีรบกวนหรือกระทบใส่ระเบิดโดยกงมันจะระเบิดทันทีเฮ็ดให้เจ้าและคนอ้อมข้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการไหน
1: โอ้มันอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่แล้วทางที่ดีตัวควรบ่แตะต้องมันถ้าพบเห็นควรแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้าน
1: โอ้ตายตายตายตายถ้าบ่ดังนั้นให้เขาตายแน่นอนขอบใจเด้อที่เตือนสติ
2: ห้ามจับห้ามบ่ายห้ามใหญ่ห้ามโยนห้ามทับห้ามมั่งระเบิดที่บ่ทันแตกโดยเด็ดขาดสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
3: ระเบิดบ่ทันแตกทุกสนิทยังเป็นอันตรายอย่าจับอย่าบ่ายถ้ายังเสียดายชีวิตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.ทางระบบAM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์มื้อนี้ดำเนินรายการกอแมนเวียงทองพระก่อนคำกับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องระเบิดตกค้างในลาวตั้งแต่สมัยปังสงครามแต่ปี1964หา1973และการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลผลิตขึ้นมาซึ่งทางนี้ก็เป็นเพื่อนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ประเทศเฮาที่มีผลกระทบต่อคนต่อสิ่งที่มีชีวิตและรวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาอีกด้วยระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในผืนแผ่นดินลาวยังสืบต่อเป็นปัญหาอันนักหน่วงให้แก่ประชาชนลาวประดาเผ่าระเบิดที่ตกค้างในลาวมาจากป่างสงครามอินโดจีนตั้งแต่ปี1964หา1973ซึ่งมีหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นลูกปืนใหญ่ปืนขกบอมบี้หรือว่าระเบิดลูกวานและประเภทอื่นๆ อีกท่านผู้ฟังสงครามจบลงไปโดนแล้วแต่ว่าบาดแผลของสงครามยังบ่จบตามในหลายพื้นที่อยู่ในลาวประชาชนยังต้องดำรงชีวิตอยู่กับระเบิดที่ยังฝังอยู่ในดินระเบิดเหล่านี้สามารถแตกขึ้นได้ทุกเวลาและอาจเอาชีวิตคนบริสุทธิ์ไปในพริบตาเดียวสำหรับชาวบ้านและกัดทงนาปลาเข็มทางและบอนที่เด็กน้อยลินอาจบ่แมนบอนปลอดภัยอีกแล้วย้อนระเบิดตกค้างในป่างสงครามเสียงของระเบิดยังดังอยู่ในความทรงจำมันดังอยู่ในหัวใจของแม่ที่เสียลูกอยู่ในความเงียบของคนพิการและอยู่ในความย่านกลัวของเด็กน้อยที่บ่กล้าย่างไปทุ่งนาของตนความตายยังล้อท่าอยู่ใต้ดินระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้บ่เพียงแต่แมนเหล็กเก่าหรือเศษซากจากสงครามเท่านั้นแต่มันยังแมนความอันตรายที่ยังเอาชีวิตยังล้อท่าการสัมผัสการขุดดินหรือการก้าวพลาดบาดเดียวข้างเดียวก็ถือว่าเสี่ยงต่อกับการเสียชีวิตได้ระเบิดลูกวานแมนอาวุธที่สามารถกระจายลูกระเบิดน้อยๆจำนวนหลายไปในพื้นที่กว้างบางลูกยังบ่ทันแตกอยู่ในตอนที่ถูกปล่อยลงมาแต่กับฝังอยู่ในใต้ดินและยังสามารถแตกได้ในหลายปีต่อมาองค์การ UNDP ระบุว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีระเบิดลูกวานหลายเกือบ1/3ของระเบิดที่ถูกปล่อยลงมานั้นบ่ได้แตกในเวลานั้นและยังคงถูกฝังไว้อยู่ในใต้ดิน ยังมีทงนาหลายแห่งที่ชาวบ้านบ่กล้าไทมีป่าหลายบอนที่บ่กล้าเข้าไปและมีเส้นทางที่เด็กน้อยต้องย่างผ่านด้วยความย่านกลัวความเสียหายจากระเบิดบ่ได้มีเพียงแต่ตอนที่ระเบิดแตกเท่านั้นแต่มันยังเอาชีวิตของคนในครอบครัวไปนำเฮ็ดให้หลายคนบาดเจ็บหรือพิการและเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของครอบครัวพ่อแม่บ่อาจได้กลับมาจากทุ่งนาแม่บางครั้งก็บ่ได้กลับมาหาลูกและเด็กน้อยบางคนต้องเติบใหญ่โดยบ่มีคนที่ตนหักความสูญเสียนี้บ่ได้จบลงในมือที่ฝังศพเลยมันยังอยู่ในความคิดฮอดมีน้ำตาและความเหงาเงียบของคนที่ยังอยู่สำหรับผู้ที่รอดชีวิตบางคนต้องอยู่กับแขนขาที่สูญเสียความเจ็บปวดและความยากลำบากตลอดชีวิตเมื่อค้นหาเลี้ยงครอบครัวบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรายรับของครอบครัวก็หลุดลงค่ารักษาค่าปินปัวพยาบาลกลายเป็นภาระหนักเด็กน้อยบางคนอาจต้องหยุดเรียนและครอบครัวต้องอยู่อย่างยากลำบากกว่าเก่าบ่เพียงแต่ครอบครัวเดียวเท่านั้นแต่ทางบ้านก็ถูกกระทบเพราะบ่สามารถใช้ที่ดินขยายอาชีพหรือสร้างถนนได้อย่างเต็มที่ถ้าเฮาบ่กวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกก็จะบ่สามารถขยายเนื้อที่นั้นได้สิ่งที่นักหน่วงกว่าความทุกข์ยากแม่นความย่านที่อยู่ในใจชาวบ้านบางคนย่านการไถนาย่านการเข้าป่าและย่านการเก็บฟืนพ่อแม่บ่กล้าปล่อยให้ลูกไปลิ้นไก่จากเฮือนทุกครั้งที่เห็นวัตถุแปลกๆอยู่ตามดินคนก็ต้องหยุดยืนและถอยหนีด้วยความกังวลความย่านนี้เฮ็ดให้คนบ่สามารถอยู่บ้านเกิดของตนได้อย่างสบายใจมีประชาชนถามว่าเป็นหยังคนบริสุทธิ์จึงต้องตายเป็นอย่างชาวนาจึงต้องย่านดินของตนและเป็นอย่างเด็กน้อยจึงต้องเรียนวิธีหลีกเลี่ยงระเบิดแทนที่จะได้เรียนอย่างปลอดภัยซึ่งปัญหานี้บ่แม่นความอยากใช้ความรุนแรงแต่แม่นความต้องการอยากให้มีความยุติธรรมอยากให้มีการรับผิดชอบและบ่อยากให้มีคนตายอีกปัญหาระเบิดที่ตกค้างในลาวตั้งแต่ปางสงครามแต่ปี1964-73เป็นระยะสงครามอินโดจีนที่ลาวเฮาถูกทิ่มระเบิดหลายที่สุดบ่ว่าจะเป็นลูกปืนโคกลูกปืนใหญ่หรือว่าบอมบีมินและอื่นๆก็ตามมันยังฝังอยู่ในใต้ดินผืนแผ่นดินลาวระเบิดลูกวานมันตกอยู่ในผืนแผ่นดินลาว270ล้านหน่วยและสำหรับระเบิดลูกวานที่ยังบ่ทันได้แตกก็แม่น80ล้านหน่วยฉะนั้นทางหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดของลาวเฮาก็แม่นได้สุ่มทุกกำลังแรงในการกวดกู้และการทำลายแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องได้ใช้เงินมหาศาลฉะนั้นต้องได้มีการช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาช่วยจึงจะสามารถเก็บกู้ระเบิดอยู่ในผืนแผ่นดินลาวแต่บ่ฮู้ว่ายังอีกดนปานใดจึงจะหมดไปจากผืนแผ่นดินลาวถือว่าลาวเฮายังมีความเสี่ยงจากระเบิดตกค้างจากสงครามตั้งแต่เหนือถึงใต้ในสงครามอินโดจีนปี1964-1973ที่ถูกถิ่มหลายที่สุดระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวนาทีที่ภาคค้นหักไปตลอดการในสัวพริบตาเดียวเสียงระเบิดอาจตัดขาดชีวิตของคนหนึ่งออกจากครอบครัวพ่อบ่กลับมาจากทุ่งนาแม่อาจบ่ได้กลับมาเฮ็ดข้าวให้ลูกกินเด็กน้อยคนหนึ่งอาจบ่ได้กลับคืนมามีเสียงหัวโยกใหญ่กันในครอบครัวและหมู่เพื่อนคนที่รอดชีวิตต ้องตื่นขึ้นมาถูกมือกับบาดแผลความเจ็บปวดแขนขาที่สูญเสียหรือความสามารถที่บ่อาจกลับคืนมาได้แต่บาดแผลที่ตาเห็นได้อาจยังบ่เจ็บเท่าบาดแผลที่อยู่ในใจมันเป็นการจื้อจำว่าคนที่หากจากไปแล้วการเห็นลูกของตนทุกยากและการถามตนเองซ้ำๆว่าเป็นหยังชีวิตของพวกเขาจึงต้องแบบหากภาระของเศษสงครามนี้ที่พวกเขาบ่ได้เลือกสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตความสูญเสียบ่ได้จบลงในมือที่ฝังศพมันอยู่ในจานข้าวที่ขาดคนนั่งกินข้าวร่วมกันอยู่ในเสื้อผ้าที่บ่มีคนใส่อยู่ในประตูที่ครอบครัวยังหันไปเบิ่งอย่างสิ้นเคยและอยู่ในคำถามของเด็กน้อยว่าพอจะกลับมาเมื่อใดระเบิดที่บ่ทันแตกเฮ็ดให้ความย่านกลัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านอาจบ่กล้าขุดดินบ่กล้าเก็บฟืนบ่กล้าหาอาหารบ่กล้าพาลูกไปลิ้นในบ่อนที่ควรจะเป็นบ่อนความปลอดภัยทุกครั้งที่เห็นวัตถุแปลกๆหัวใจก็เต้นแฮงทุกเสียงดังกระทัดหัดอาจปลุกความทรงจำอันเจ็บปวดให้กลับคืนมาความย่านนี้จะโจมเข้าไปถึงอนาคตที่ดินที่ควรปลูกข้าวกลายเป็นที่ดินต้องห้ามทางไปโรงเรียนอาจบ่ปลอดภัยโครงการพัฒนาอาจต้องหยุดสงัดครอบครัวที่ถูกยากอยู่แล้วต้องเสียทางรายรับเสียทางสุขภาพและเสียทางความหวังอันนั้นแม่นพวกเฮาเว้าถึงเศษเหลือของสงครามนั่นก็คือระเบิดลูกวานที่ยังอยู่ในผืนแผ่นดินลาวอย่างมหาศาลมาระยะที่สองพวกเขาจะมาต่อเกี่ยวกับระเบิดลูกวานตื่มอีก

นี่แมนความเป็นม้าของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระเบิดที่บ่ทันแตกตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ระเบิดประมาณ3ล้านต้นถิ่มลงใส่แผ่นดินลาวในนั้น30ส่วนห้อยยังบ่ทันแตกเนื้อที่ผลกระทบแมน 87,000 กิโลตารางเมตรระเบิดบ่ทันแตกตกข้างอยู่ทั้งหน้าดินและใต้ดิน

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่อนั้นแตกเฮาควรเฮ็ดดังนี้ก่อนดังไฟให้คุ้นดินขึ้นให้สูงอย่างน้อย20ซมห้ามมั่งระเบิดหรือเบิ่งคนมั่งระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังให้ใส่ส้วนบ่ควรใส่จกห้ามดินระเบิดอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

ระวังระวังระเบิดโบราณแตกทุกประเภทเป็นอันตรายแก่ชีวิตบอมบี้ระเบิดมือลูกปืนขบและลูกปืนใหญ่มิ่นระเบิดฝังดินบ่มใหญ่ถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

เมื่อเห็นระเบิดบุทันแตกถูกคังเขาต้องรายงานหาภัยต้องรายงานองค์การที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบุทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603รายงานครูอาจารย์รายงานพ่อแม่รายงานนายบ้านและรายงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง

0: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามหับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ได้หับฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินแดนลาวตั้งแต่ปางสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973ตั้งแต่เหนือถึงใต้แม่นมีหลายสนิดหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนคกบอมใหญ่และบอมบี้ระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวทุกประเภทล้นแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตและมีผลกระทบต่อการทำมาหากินในชีวิตประจำวันของประชาชนดังนั้นพี่น้องประชาชนลาวประดาเผ่าที่เข้าไปเก็บผักหักนอหาหลัวหาฟืนหาอาหารการกินในป่าในดงห้วยน้ำลำเซและเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเห็ดไห่เห็ดห้วยเห็ดสวนควรระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวโดยเฉพาะการดังไฟการขุดดินการทางป่าการเสียหญ้าและอื่นๆต้องได้ระมัดระวังถ้าตนเองมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเวลาทำการผลิตกสิกรรมการโซกอยู่หากินตามธรรมชาติก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุระเบิดบ่ทันแตกหากทานพบเห็นระเบิดบ่ทันแตกทุกครั้งต้องได้รายงานองค์การที่เฮ็ดเวียกการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกหรืออำนาจการปกครองท้องถิ่นจะโทรศัพท์ไปก็ได้1603 1603คือดังที่เสนอไปบางกีนี่แล้วว่าระเบิดบ่ทันแตกทุกประเภทล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นบอมบี้ลูกปืนโขกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมินหรือระเบิดฝังดินบอมใหญ่ทั้งหมดนั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจเป็นแต่อย่างใดมันยังเป็นอันตรายให้แหงคุ้มคู่การดำรงชีวิตการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเฮาจงมีสติระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ตกเป็นผู้ถือเคาะให้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกโตไปอีกและตอนนี้พวกเราจะมาเล่าถึงระเบิดที่บ่ทันแตกโดยเฉพาะก็แม่นระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้ซึ่งมีประชาชนตั้งคำถามว่าเป็นหยังชาวนาจึงต้องย่านดินของตนเองเป็นหยังเด็กน้อยจึงต้องเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงระเบิดแทนที่จะเรียนรู้ความฝันของตนเองความโศกเศร้าของประชาชนบ่ควรถูกปิดบังและบ่ควรถูกลดพรให้เหลือเพียงข่าวสั้นๆทุกชีวิตที่สูญเสียมีชื่อมีครอบครัวมีความฝันและมีคนที่หักทุกคนพิการมีสิทธิ์ได้รับการเบิ่งแยงทุกครอบครัวที่เสียคนหักมีสิทธิ์ในการจื้อจำในการยอมรับและการช่วยเหลือเว้าถึงการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดบ่ทันแตกทั้งองค์การรับผิดชอบเพิ่นก็ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุต้องรายงานหาเพิ่นโดยด่วนหรือว่าถ้าว่าเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยอย่าลืมโทรศัพท์ไปได้ที่1603แจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องไปเก็บกู้ระเบิดและถ้าว่าได้รับขอให้ทั้งองค์การช่วยเหลือเพิ่นก็จะรับการปิ้นปัวเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่มือที่ถูกอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในปางสงครามมาตรการผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการขุดดินฟันไหม้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเป็นผู้ที่บ่มั่งระเบิดแต่ถ้าว่ามั่งระเบิด เอาระเบิดไปทำลายคนอื่นอันนี้แม่นเพิ่นจะบ่ให้การช่วยเหลือเพราะว่าเป็นการเจตนาและนอกจากนั้นถ้าว่าเหตุผิดกฎหมายทางกฎหมายเพิ่นก็จะได้ปรับใหม่ใส่โทษ
2: น้อยๆๆมานี่แม่มานี่แม่
3: มีหยังบ่กี
2: ้มาเบิ่งนี่แม่ตัวว่านัวอีหยังนี่ม้วนๆที่พ่นขึ้นมาจากหน้าดินหั่น
3: โอ้พอดีแหละถ้าออกไปลิ้นบักบานย้อนฮับกันเนาะ
4: หยุดหยุดพวกโตจะเฮ็ดหยังหั่น
2: ก็สิเอานวยอันนี้ไปลิ้น
4: ตัวฮู้บ่นี่แม่นระเบิดบ่ทันแตกได๋สิเอาไปลิ้นเฮ็ดหยังมันอันตรายได๋
3: อันตรายแนวใด
4: เฮาได้ยินวิทยุเพิ่นโฆษณาว่าถ้ามันแตกจะเฮ็ดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได๋เฮาบ่ควรจับบ่ควรปล่อยถ้าพบเห็นควรรายงานให้ผู้ใหญ่ฮู
3: ้ถ้าเป็นจังซั่นเฮาบ่ลิ้นเนาะย่านตายตัวว่าบ
2: ่เออคั่นซั่นเฮาไปบอกผู้ใหญ่เนาะ
3: ไป
5: ๆท่านฮู้บ่ว่าระเบิดทุกประเภทเป็นอันตรายถึงชีวิตและกลายเป็นคนพิการได้ในสัววินาทีทุกครั้งควรมีสติเมื่อพบเห็นควรแนะนำลูกหลานให้ห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกเวลาพบเห็นควรแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจการปกครองบ้านก็เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดที่บ่ทันแตกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามฮุกฮานลาวในปี1964หัน1973นั้นตามการคาดคะเนเฉพาะระเบิดที่ถิ่มใส่ลาวมีประมาณ3ล้านต้นมันยังตกยังใหญ่ไปทั่วทุกย่อมหญ้าภูผาป่าดงห้วยน้ำลำเซโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเป็นต้นแขวงพงศลีหลวงน้ำทาหัวพันเสียงขวางหลวงพระบางคำมวนสวรรณเขตจำปาสักสารวันอัตตปือเสกองและแขวงอื่นๆอีกถึงระเบิดเหล่านั้นจะเปลี่ยนสีสันรูปห่างลักษณะไปตามกาลเวลาก็ตามแต่มันบ่ได้เสื่อมคุณภาพในการทำลายร่างไปนำซึ่งแต่ละปียังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหตุให้ประชาชนบางคนเสียชีวิตบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตย้อนการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินย้อนความหูเท่าบ่ถึงการของคนเฮานอกจากนั้นมันยังเป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจแห่งชาติตื่มอีกท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเวียกงานการโฆษณาให้ความรู้ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นซึ่งเขาเจ้าเข้าใจว่าตนเองเกิดมาในดินแดนที่แสนสงบและอุดมสมบูรณ์แต่ตัวจริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเสื่องซ่อนเอามัจจุราชแห่งความตายความอันตรายให้แห่งทุกระทมคมคืนจากเศษเหลือของสงครามนั่นก็คือระเบิดบ่ทันแตกไว้เป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นเวียกงานโฆษณาศึกษาชุมชนควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษการโฆษณาศึกษาชุมชนเป็นเวียกปลายแหลมในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดที่บ่ทันแตกให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นรับรู้เข้าใจผลหายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างนี้ล้วนแต่มาจากสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973มันมีหลายประเภทเส้นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนขกบอมบี้บอมใหญ่ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจแต่ยังใดเลยมันยังเป็นภัยอันตรายให้แห่งคมคู่การดำรงชีวิตก็คือการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันยังสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและมันยังสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลามาหอนนี้เวลาทางรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังมาโดยตลอด ขอให้ท่านเข้าใจว่าระเบิดที่บ่ทันแตกทุกสนิทล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายอย่าจับอย่าบายถ้าหากท่านยังเสียดายชีวิตอันมีค่าของท่านมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคําลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงปลอดภัยจากปัญหาอุบัติเหตุทั้งปวงมาฮอดนี้ลาไปเพียงเท่านี้สบายดี

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 เป็นต้นไปจนฮอด 11:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี่ที่ประสอนหลวงสลาดเลยนี่น้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานภาคเศร้ามาพร้อมพายุนทานผู้ฟังโอ้ยหลายบรรยากาศแท้ๆได้ตั้งเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี่พุ่นแหละมื้อนี้นี่แต่เด้อแต่เดินพุ่นหลายท่านก็มีกิจกรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์โดยเฉพาะแล้วองค์การกระทรวงในเหตุกิจกรรมอย่างเพื่อสุขภาพหรือว่ากิจกรรมกีฬามวลชนเอียงต่างๆเนาะในภาคเสาร์มื้อนี้ก็เห็นข่าวหลายๆข่าวฉะนั้นแล้วท่านใดที่ฟังรายการอยู่เนาะอย่าลืมมุ่นคืนมาที่ภาคระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์หรือทางขึ้นสัตว์1630กิโลเฮิรตซ์ในระยะนี้อีก1 2ทางหับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เดนสามารถทักทายโอลมสนทนากันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งข้อความเนาะผ่านทางขอความ Facebook ก็ได้ท่านผู้ฟังเนาะเรื่อง Messenger ก็ได้0202982269สนทนาร่วมกันในระยะนี้ไปเห็นอีสานกิจกรรมอยู่ไซก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับบรรดาท่านเนาะผู้ที่ติดตามรับฟังนํากันนี่แหละได้รับฟังข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงแจ้งข่าวแจ้งข่าวมาหาทางรายการของพวกเฮาก็ได้เนาะโดยเฉพาะกิจกรรมของสาวหนุ่มของพวกเฮานี่แม่นมีอีสังแน่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็มีการบอกเล่าเรื่องราวซึ่งกันและกันแน่นอนแล้วพบกันเนาะในท้ายอาทิตย์แบบนี้นี่ก็จะมีกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นขบวนการสาวหนุ่มของพวกเฮามาฝากมาต้อนในหันมาแลกเปลี่ยนกับประธานเนาะได้รับรู้ว่าข้อมูลข่าวสารขบวนการสาวหนุ่มของพวกเฮานี่มีอีสังแน่จะตั้งปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นหนาวเวียกวิเศษเฉพาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานขบวนการรวมเนาะในหันก็จะแบ่งปันเรื่องราวให้บรรดาท่านได้รับรู้นําในระยะของรายการเพื่อนสนุกของพวกเฮาเว้าอีกเทื่อนึงท่านผู้ฟังบางกี้นี่เนาะนี่น้องได้หยิบยกเอามาว่าบรรยากาศโอ้ยคึมฟ้าคึมฝนมาเดินทางมาบางกี้นี่ก็แม่นฝนนี่ฝ้อยกําลังสืบต่ออีกเพราะว่ากรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็ได้แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเฮาในทั่วประเทศเนาะได้รู้แล้วว่าวันที่3ของเดือนตุลานี่ท่านผู้ฟังก็คือเดือน10เฮานี่แหละแม่นจะมีมวลอากาศที่แปรปวนเนาะฉะนั้นแล้วนี่จะเกิดให้มีพายุหมุนหรือว่ามีฝนตกหนักบางพื้นที่บางเขตอันนี้นี่ก็ต้องให้พี่น้องเฮาเนาะที่จะเดินทางบ่หรือว่าจะออกไปเฮ็ดเวียกก็ตามในมื้อวันพักผ่อนแบบนี้ก็ต้องได้กวดกาเบิ่งหรือว่าฟังข่าวไว้ก่อนเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าอยู่ในสื่อมีเดียอันนี้ก็มีหลายเพจหลายสำนักงานข่าวที่เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาให้ได้เอิ้นว่าระมัดระวังเอาในยามฝนแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการขอบอกเฮาบัดนี้จะให้มีรายการฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ฟันที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสาวหนุ่มกันอยู่แต่ในระยะนี้นี่น้องจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแล้วทางเอิ้นว่าศูนย์กับสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวก็บอกเฮาได้มีการเคลื่อนไหวอีสังแน่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาทานผู้ฟังศูนย์กับสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวก็ได้มีพิธีประดับเลี้ยงสาวหนุ่มตะลุมบอลให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทโคลาวเนาะเผื่อเป็นการให้เห็นบทบาทในการนำพาสีนำของคณะพรรคคันเทิงต่อบุคคลที่มีผลงานประกอบส่วนเขาได้การพัฒนาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนและเป็นสิ่งยั่งยืนถึงผลงานอันใหญ่หลวงในการพัฒนาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเพิ่นจัดพิธีดังกล่าวนี้อยู่ที่สำนักงานสุขาสนมประชาชนปฏิบัติลาวก็บอกเฮาซึ่งในนี้เนาะแม่นเอิ้นว่าได้มีการเว้าถึงผลงานเนาะที่ผ่านมาว่าในกลุ่มบริษัทโคลาวนี่แม่นเพิ่นได้มีการประกอบส่วนอีหยังแน่ในระยะผ่านมาจนฮอดปัจจุบันนี้จริงได้หับเกียรติเนาะอย่างสูงสุดได้ในการประดับเหรียญสาวหนุ่มตะลุมบอลถือว่าเป็นการยั่งยืนถึงผลงานแล้วในพิธีดังกล่าวเนาะให้เกียรติเข้าร่วมและประดับเหรียญดังกล่าวโดยทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีท่านนางมีนาศิวิไลกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวท่านเซยังโอประธานกลุ่มบริษัทโคลาวในนี้

ริษัทโคลาวด้านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งกิจกรรมเนาะที่เห็นได้ถึงการพัฒนาขั้นว่าการพัฒนาเวียกงานสนุมเยาวชนนี่ย่ำใดนี่ก็ต้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นก๊กเนาะในหันนี่เพิ่นก็ต้องได้สางผู้สืบทอดก็คือนอแนงของพวกเฮาเยาวชนอนุชนสาวหนุ่มของพวกเฮานี่เพื่อจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในยุคดิจิตอลก็คือในยุคAI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเฮ็ดให้เอิ้นว่ามาถอนแฮงเนาะกำลังแฮงของสาวหนุ่มของพวกเฮานี่เพื่อหยังเพื่อมาซอยให้เวียกของพวกเฮาโดยเฉพาะเวียกงานวิเศษนี่ให้ไวขึ้นทานผู้ฟังเนาะในการใส่ระบบที่ทันสมัยเข้ามาซอยในเรื่องของการประดิษฐ์คิดแต่งหรือว่าเฮาต้องได้สร้างสรรค์ผลงานอีหยังแน่ในสายหนาเวียกของพวกเฮาอันนี้คือผลงานเนาะของแต่ละภาคส่วนฉะนั้นแล้วนี่เพิ่นจึงแต่ละปีแต่ละปีนี่สายองค์การจัดตั้งมหาชนของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นกรรมบ้านแม่หญิงสาวหนุ่มก็ต้องได้มีการสรุปเวียกประจำปีเนาะเพื่อเป็นการประเมินบุคคลสำรวจกวดกาในเรื่องของหน่วยที่ขึ้นกับเนาะอันนี้นี่ฮักฐานหน่วยที่ขึ้นกับเพื่อหยังเพื่อยั่งยืนถึงผลงานบาน1ปีที่ผ่านมานี่แม่นแต่ละฮักฐานขององค์การจัดตั้งมหาชนเฮานี่นะมีผลงานอีหยังแน่ที่ญาติมาได้ต่อกระโตของบุคคลและก็ยังมีส่วนรวมอีกเนาะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหลายๆขบวนการที่เห็นได้ว่ามีการขับเคลื่อนอย่างบ่หยุดยั้งในเรื่องของวีซ่าเฉพาะและขบวนการรวมเนาะแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้ฉะนั้นบัดนี้จะให้ทุกท่านฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ันที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนเศร้าหนุ่มกันโยในระยะนี้ยิบยกเอาข่าวขบวนการเนาะในระยะผ่านมาฝากมาตอนมิตรรายการคันเมาถึงการส่งเสริมพรสวรรค์พรแสวงของน้องๆเยาวชนเศร้าหนุ่มนี่ก็เห็นได้ว่ามีความจำเป็นและสำคัญตามสายนาวีเพราะว่าในยุคที่เฮามีการเสื่อมโยงในยุคแห่งเศรษฐกิจเนาะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการพัวพันร่วมมือส่งกันและกันบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนภายนอกภายในหรือว่าภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศเนาะให้สาวหนุ่มเยาวชนของพวกเฮานี่ได้สร้างศักยภาพหรือว่าทักษะของตนเองนี่ในการสื่อสารในการสนทนาบ่หรือว่าเฮ็ดให้ตนเองนี่มีความรู้ความสามารถทางด้านใด1เนาะที่แน่นอนจนกายเป็นเสี่ยวซานในอนาคตฉะนั้นจริงต้องได้จำเป็นได้มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ข้าเจ้ายังหนุ่มน้อยและในอาทิตย์ที่ผ่านมาเยาวชนสาวหนุ่มบ้านส่วนเด็กน้อย SOS หลวงพระบางฐานผู้ฟังได้จัดสุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการเป็นพิธีกรในนี้นี่เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างผู้สืบทอดด้านนักโฆษณาเนาะพิธีกรทางเวทีนักจัดรายการวิทยุให้กับน้องๆสาวหนุ่มเยาวชนเนาะในนี้นี่เพิ่นก็จัดขึ้นอยู่ที่บ้านเสือเล็กน้อย SOS แขวงหลวงพะบางใน2หัวข้อหลักๆเนาะก็คือนี่น้องได้นำเสนอไปเมื่อกี้นี่ทักษะการสื่อสารและการเป็นพิธีกรขึ้นภายใต้การเข้าร่วมของท่านนางคำคองละดาบุตรห้องหัวหน้ากรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวเนาะศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวท่านนางกินนารีศรีบุญเฮืองห้องเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มแขวงท่านนางดาวรพระพรมใสเนาะผู้อำนวยการบ้านเด็กน้อย SOS แขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์น้องเศร้าหนุ่มเยาวชนเขาห่วมซึ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสท่านผู้ฟังให้กับน้องๆผู้ที่มีพรสวรรค์พรแสวงเนาะได้ฮู้พื้นฐานของทักษะการว่าวการเป็นพิธีกรทางเวทีและการเป็นนักจัดรายการวิทยุหุ้นสืบทอดในอนาคตโอกาสนี้ท่านนางคำคองละดาบุตรได้กล่าวว่าสุดฟอร์มโฮมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการสางโคซกหุ้นสืบทอดเพราะว่าการฟอร์มโฮมครั้งนี้แม่นเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับสาวหนุ่มเยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถได้เห็นพรสวรรค์ของตนเองผ่านการเรียนด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงเพื่อนำมาหมุนไส้เขาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงพิธีดังกล่าวท่านนางกินนารีศรีบุญเฮืองเราได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้แม้นมีความจำเป็นเป็นความหมายความสำคัญหลายสำหรับน้องสาวหนุ่มเยาวชนผู้เขาห่วมจะได้ญาติแยงบทเรียนและประสบการณ์ตัวจริงจากวิทยากรที่ได้ลงเลิกเวียกงานสื่อมวลชนจากกรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวนศูนย์กลางสนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเฮาที่ได้นำเอาบทเรียนมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนด้านพฤติกรรมตัวจริงเพื่อสร้างให้น้องๆผู้มีความหมักหักทางด้านพิธีกรนักจัดรายการวิทยุให้ได้กล้าแสดงออกทางเวทีทางภายในและต่างประเทศเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวหนึ่งกิจกรรมเนาะแลกเปลี่ยนกับประธานฉะนั้นมาฮอดนี้รายการของพวกเฮาท้ายสมงกันแล้วขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนและขอขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายสมงสำหรับสมงนี้ละคมลมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

11ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ้อกันเป็นประจำรายการนี้ออกอากาศทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขออภัยมิตรรายการสำหรับระยะนี้นะทางฝ่ายเทคนิคแจ้งมาว่าระบบ AM มีปัญหาขัดข้องยังบ่ทันสามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเถื่อฉะนั้นขอให้มิตรรายการติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์www.lnr.org.la ไปก่อนเนาะหากว่ามือใดมีการไล่สดนอกจากจะแจ้งมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นผ่านเพจ LNR Infotainment หรือว่าจะเป็นผ่านเพจ Lao National Radio ขอบใจทุกท่านเนาะที่พยายามติดตามและก็ส่งแรงใจมาหาเป็นแนวใดแน่มิตรรายการเฮาเนาะที่หับฟังอยู่หลายๆเขตหลายๆบอนมิตรรายการนี้ส่วนใหญ่แล้วเนาะก็คือทางเมืองหาดไซฟองแน่แล้วก็มิตรรายการทางเมืองสังทองเมืองสีโคตรก็มีเนาะสำหรับต่างแขวงนี่ก็มีแขวงหลวงน้ำท้าแขวงบ่อแก้วเนาะมีหลวงพะบางและก็มีทางอัตตะปือและก็แห้งใจจากเขตอื่นๆเนาะมิตรรายการก็ส่งเข้ามาหาขอบใจทุกคนแล้วกันเด้อที่พยายามติดตามและยาผ่านมาเนาะเกิดการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเป็นแล้วใดแน่มิตรรายการที่อยู่ทั้งสังทองพวกเขาเบาเล่เนาะเบาเล่คุกแฮเมืองสังทองบ่ฮู้ว่าทั้งสังทองปัจจุบันนี้เนาะกลับมาจำนายหมูเป็นปกติแล้วบ่เนาะเนื่องจากผ่านมานี่ทางเมืองสังทองนี่ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ว่ามีการควบคุมการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาได้แล้วแต่ว่าเพิ่นอาจจะยังมีการสืบต่อปฏิบัติมาตรการอยู่บ่เนาะหรือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เปิดขายหมูตามตลาดปกติละบ่แต่ข่าวจากอนาวังพันมาหันว่าก็คาดว่าจะได้มาเป็นปกติในไว้ว่าสนอมิตรรายการเนาะลงตลาดตัวจริงเป็นแนวใดเว้าสู่กันฟังแน่โดยเฉพาะแล้วทางบ้านเพียลาดและกับบ้านทานาขามที่ว่าเกิดการระบาดเนาะเป็น2บ้านที่ว่ามีหมูตายถึง115ตัวเลยซึ่งตามตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์นี้ 2-3 มื้อผ่านมาเพิ่นก็มีการซื้อขายหมูกันเป็นปกติแล้วเนาะเนื่องจากว่ามีการควบคุมการระบาดได้แล้วฉะนั้นถักว่าเขตใดที่ยังบ่ทันได้กลับมาเป็นสภาพปกติเทื่อก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันซะก่อนเนาะคือเพิ่นห้ามเคลื่อนย้ายเฮากับบ่เคลื่อนย้ายเทื่อห้ามจำหน่ายเฮากับบ่จำหน่ายเทื่อปฏิบัติกันไปเพื่อว่าให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยไวเนาะแล้วก็พร้อมเดียวกันนี้เป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าของหมูเนาะผู้เลี้ยงเนาะที่วาระยาพันมาบางตัวก็ตายไปบางตัวบ่ตายก็ถูกเอาไปทำลายแต่ว่าก็จำเป็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าป้องกันเสื้อพยาธิโปให้ระบาดเดอันนี้ก็แม่นเห็นใจเนาะบรรดาผู้เลี้ยงเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะสู้ๆเด้อทุกท่านเด้อให้ผ่านอุปสรรคทุกทางให้ผ่านอุปสรรคอย่างไปให้ได้เนาะสำหรับตอนนี้ต้นรายการพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะผักกันมี2เพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

0: วนซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทันบูฟังฝากเพลงให้ฟัง2เพลงเลือกเป็นศิลปินหญิงศิลปินชายเด้อสลับกันไปเนาะทุกท่านเนาะให้กับมิตรรายการได้รับฟังและก็มีผู้ใดบ่คิดฮอดเป็นเสียงห้องที่แบบรู้สึกว่าเป็นเสียงห้องนุ่มๆเนาะฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันอยู่ในใจอย่างสิฮะนะท่านผู้ฟังคือเพลงหลายๆเพลงที่เป็นของหลายศิลปินอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตเนาะเพิ่นนำมาห้องคืนกระมวลเด้เนาะแต่ละคนห้องก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกระมวลในแบบของตัวเองฮะนะลองมาฟังเนาะเป็นเพลงนี้เบิ่งดูเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตไปฟังน้ํ

0: ไปเซดีคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นเด้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย
3: มวลซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
4: เข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงในระยะนี้มิดรายการหับฟังกันอยู่ใส่แดคันทาง Facebook นี่แม่นจะมีมิดรายการล้ำแสงเพศมิดรายการอุดรละกะมีรายการบินเดียวละกะคนอื่นเนาะอีกหลายคนเนาะหับฟังผ่านทาง Facebook เนาะและกะสำหรับวิทยุนี่ส่วนหลายแล้วคันว่านครหลวงเอียงจันน้องมีรายการจะได้ฟังผ่าน FM 103.7 MHz คือจะได้ยินเสียงทางหนองเนียงทางโนนแก้วทางนาตาลและก็อีกหลายๆบ้านเนาะคันว่ามื้อใดที่จัดออกอากาศผ่านทาง FM 103.7 MHz แต่ถ้าว่าเป็นระบบ AM ถ้าว่ากลับมากระจายเสียงได้เป็นปกตินี่เฮาก็จะได้ยินเสียงของมิตรรายการที่อยู่ทางบรรดาแขวงทางภาคเหนือนอโทรเข้ามาหาแต่ว่าระยะนี้ก็คือยังบ่ทันได้เทื่อถ้าเป็นแล้วใดจะมาแจ้งอีกเทื่อนึงให้มิตรรายการได้ฟังน้ำกันความจริงแล้วอยากให้ทุกคนได้รับฟังทุกๆแบบสองทางเลยเนาะแต่ว่าบางครั้งการระบบ AM นี่ก็ต้องเปลี่ยนทายอุปกรณ์แน่ต้องได้เปลี่ยนทายอะไรแน่เนาะบางเทื่อล้อถากการสั่งอะไรมาจากต่างประเทศสินะอาจจะบ่ทวงทันเด้อมิตรรายการเด้อเนาะเพราะฉะนั้นขออภัยไว้นำละกันเนาะแต่ตอนนี้ก็ทรงเพลงมวลๆให้มิตรรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันไปก่อนเนาะ

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแล้วได้เนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้มิตรรายการได้รับฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการของพวกเราผ่านไปเนาะเป็นมื้อของการพักผ่อนสำหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะเป็นมื้อของการเฮ็ดเวียกก็แม่นเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพทุกเวียกงานเด้อมิตรรายการเด้ออ่ะตอนนี้ขอฝากตื่มอีกเนาะ2เพลงนี้นี่บ่ฮู้ว่าถึกใจไผบ่หรือผู้ใดบ่ที่กำลังรอท่าฟังอยู่ไปฟังน้ำกันเนาะ

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนใดบริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงนั้นบุฟ

ต้นรายการจนฮอดท้ายรายการขอบใจมิตรรายการที่อยู่น้ำกันโดยเฉพาะแล้วมิตรรายการประจำหรือไผที่เป็นมิตรทักฟังรายการใหม่หากก็เข้ามาหาฟังขอขอบใจคือกันเนาะอย่าลืมมืออื่นยังพบกับรายการเพลงก่อนเที่ยงตื่มแต่สำหรับมื้อนี้นี่จะได้เอา2เพลงปิดท้ายรายการไว้ให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังน้ำกันแล้วจึงกลับมาพบพ้อกันใหม่เนาะคอยทุกคนกินข้าวเที่ยงแซ่บๆลาไปก่อนแล้วมื้อนี้สบายดี

0: คณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักสำเร็จการเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่เวียดนามปัจจุบันนครหลวงวิจันทน์กำลังจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบร่างทำความสะอาดระบายความห้อนตามถนนระยะเดือนกันยาพันมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามขยายตัว36ส่วนห้อยองค์การสหประชาชาติเตือนภัยข้างใหญ่เกี่ยวกับเนื้อที่ป่าไม้กำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากไฟไหม้ป่าภัยแห้งแล้งและการขยายเนื้อที่เกษตรกรรมและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเจ้าใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตที่ติดพันกับที่ดิน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าผลิตและป่าป้องกันท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าสภาแห่งชาติได้ออกมติ57ทับคปช.และนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20ทับนย.เพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงคือสัญญบุรีหัวพันคำมวนปัจจุบันได้จัดตั้งผันขยายผลการทดลองในขอบเขตทั่วประเทศและได้กำหนดอยู่ในแผน5ปีในการออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่าให้ได้ 125,000 ตอน
2: สภาแห่งชาติก็ได้ออกมติ57ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20นย.นี่เพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำไส้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงซึ่งวันนี้ยาผ่านมาพวกเขาก็ได้มีการเฮ็ดทดลองอยู่3แขวงก็คือแขวงสัญญบุรีแขวงคำมวนและก็แขวงหัวพันซึ่งว่าในหันซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องได้มีการผันขยายผลของการทดลองไปในขอบเขตทั่วประเทศและก็กระทรวงพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในแผน5ปีสิทธิ์นำไส้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่าดังกล่าวให้ได้125,000 ตอนเนาะอันนี้ก็เป็นแผนที่พวกเราซึ่งในการปฏิบัติตัวจริงก่อนคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะออกสิทธิ์นำไส้ที่ดินในเขต3ประเภทป่าตามนโยบายดังกล่าวแล้วแม่นต้องได้มีการรับรองแผนการจัดสรรนำไส้ที่ดินขั้นบ้านจากสภาประชาชนของแขวงก่อนฉะนั้นแม่นเสนอให้สภาประชาชนขั้นแขวงนี่ช่วยหีบฮ้อนในการสุกยู่ติดตามอำนาจการปกครองแขวงและก็สภาประชาชนแขวงเพื่อหีบฮ้อนรับรองถ้าว่าบ่รับรองพวกเฮาก็บ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได
1: ้ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้ตื่มว่าสำหรับเขต3ประเภทป่าที่กวมเอาเขตอยู่อาศัยและพื้นที่การผลิตเป็นบริเวณกว้างรัฐบาลได้ออกแจ้งการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับท้องถิ่นกำหนดเขต3ประเภทป่าขึ้นใหม่และรับรองขึ้นใหม่คาดว่าจะสำเร็จภายในปี2030
0: คณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายสาคอนพรหมราชรองหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้ไปเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่เวียดนามระหว่างวันที่28กันยาหา2ตุลานี้ในวันที่29กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยสหายสาคอนพรหมราชพร้อมโดยคณะได้พบปะเหตุเวียกอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักคอมมูนิตี้เวียดนามนำโดยสหายฟานส่วนถุยหองหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักคอมมูนิตี้เวียดนามในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการร่วมมือสองฝ่ายนับแต่ปี2022หา2026สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการประสานสมทบกันในต่อหน้าเป็นต้นการร่วมมือในระยะ2027หา2031สองฝ่ายจะยุ่งแห่งการหัวมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศและการโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลประสานสมทบผลิตภัณฑ์สื่อผสมประสานสมทบกันรับรู้ตอบโต้และโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสายพันธุ์ลาวเวียดนามตอนบ่ายในวันเดียวกันสหายสาครพรหมราชพร้อมโดยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายจิงวันเกเวียดหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกรมมูนิตเวียดนามและในวันที่30กันยาผ่านมาคณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สืบต่อไปเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงแข้งหัวพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและบูรณสถานจำนวนหนึ่งอยู่เมืองยาจางตึมอีก
1: วันที่1ตุลานี้ท่านไมทองธรรมวงศาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าอวยพรทานนางฟางหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวเนื่องในโอกาส วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีตั้งหน้าให้คณะพรรคคณะนำกระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาได้แสดงความสมเสยอันอบอุ่นและอวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านนางฟางหงและผ่านท่านนางฟางหงไปยังคณะพรรคคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนทุกทวนหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกสืบต่อพันธุ์ขยายแนวทางการต่างประเทศของจีนอย่างมีผลสำเร็จสูงในซุ้มปีต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศายังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จรอบด้านที่พรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องญาติมาได้ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอด77ปีผ่านมาภายใต้การนำภาษีนำอันสลาดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเฮ็ดให้จีนสามารถมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทันสมัยสังคมมีความสงบและสิวิไลรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกระดับและสามารถญาติได้ไสสนะอันยิ่งใหญ่ในบ้านหบลบล่างความทุกข์ยากในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นสื่อเสียงฐานะบทบาทและอิทธิพลของจีนนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลนอกจากนี้ท่านไมทองธรรมวงศายังได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจีนจะสามารถบรรลุบาดก้าวบุกทะลุใหม่และญาติได้ผลสำเร็จใหม่ที่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งและทันสมัยรอบด้านยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนางฟางหงก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำชมเชยและพรอันอบอุ่นรวมทั้งการตีราคาสูงของฝ่ายลาวต่อผลสำเร็จแห่งภารกิจของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพันธุ์คู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่นอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อจะตั้งพันธุ์ขยายบรรดาข้อตกลงที่สองเลขาธิการใหญ่ลาวจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันในระยะผ่านมาก็คือข้อตกลงในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยไวรวมทั้งการสืบต่อจัดบรรดากิจกรรมร่วมในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตระหว่างลาวและจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวในปี2026นี้ให้มีบรรยากาศฟื้นฟูและมีเนื้อในเหลือเซิง
0: เมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือจัดหมวดหมู่ทักษะแรงงานหรือรหัสสารบานทักษะในลาวและอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยท่านได้เน้นหนักให้เห็นว่าในสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและภาคพื้นได้มีความต้องการทักษะฝีมือแรงงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว้าการพัฒนาคู่มือรหัสทักษะจึงเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดเก็บวิเคราะห์และแน่ใจความต้องการทักษะฝีมือแรงงานได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นขวาเสื่อมโยงระหว่างการฝึกอบรมเทคนิควิชาชีพกับความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจลาวได้มีบทบาทตั้งหน้าในข้อริเริ่มระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นสำหรับการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะที่ได้รับการรับรองจากกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งงานอาเซียนในเดือนพฤษภาคมปีนี้ในนั้นกลุ่มการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เป็นคู่ความงานต้นแบบและประเทศทดลองเพื่อทดสอบเครื่องมือและกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของลาวในอนาคตจุดประสงค์ต้นต่อของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญและจุดประสงค์ของการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะรวบรวมทัศนะและคำคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและคู่ความพัฒนาเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงโอกาสและสิ่งท้าทายในระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและเวียกงานอาชีวศึกษากำหนดประเด็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นอาเซียนวางทิศทางการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับโครงการ GIZ ในระยะต่อไป
1: ป ัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์กำลังเล็งจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบล่างทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคุณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIจากสาธารณรัฐเกาหลีมาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองแนใส่ทดลองติดตั้งระบบหัวสีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวม2ข้างดอนกลางทาง200เมตรตามถนนลานสร้างต่อหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดวัดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพรความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุอายพิษเซนฝุ่น PM 2.5 และอื่น
3: ๆโครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์หลักแม่นตามระบบของเพิ่นแล้วเป็นระบบระบายความร้อนอยู่ทางท้องถนนและก็ทำความสะอาดเนาะสามารถก็จะเป็นลดขี้ฝุ่นอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักในโครงการดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะของเกาหลีนี่คาดว่าจะสำเร็จอยู่ในช่วงเดือน10นี้พอเขาก็หน้าทางก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะยังเหลือแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภายในอ่างติดตั้งอ่างแล้วก็ภายในเดือน10นี้เขาก็สามารถรันระบบเป็นตัวอย่างทดลองให้เลยเจ้าหน้าเวียกหลักอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีเบื้องต้นเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างคอนกรีตเสริมเล็กที่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำละแม่นเป็นน้ำของน้ำบาดาลเพื่อเขาก็ได้โจทย์น้ำบาดาลเนาะและสามมาก็จะเป็นการติดตั้งเสาเป็นเสาเซ็นเซอร์เพื่อกวดจับอุณหภูมิอยู่ท้องถนนนี้ถ้าฮ้อนเกินเพิ่นกำหนดไว้แล้วระบบก็จะสร้างทำงานแบบอัตโนมัติแบบการทำงานของระบบนี้ก็จะเป็นถ้าเซ็นเซอร์กวดจับหน้าทางว่ามีอุณหภูมิฮ้อนเพียงพอแล้วระบบก็จะสั่งทำงานจะสั่งให้ใดหันเปิดน้ำเนาะสีดน้ำออกมาเพื่อระบายความฮ้อนอยู่ในเส้นทางนี้แล้วก็ส่องมากับต่างอนามัยเส้นทางไปพร้อมเลย
1: ท่านบุญเลิศคุณทวงให้ฮู้เติมว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2006เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปาดทางเบตงถนนลานสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าใจสำเร็จห้อยส่วนห้อยภายในเดือนตุลานี้และเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30มื้อพร้อมมอบภาพโครงการในกลางเดือนพฤศจิกหน้านี
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีแผนกยุติธรรมแขวงอุดมไซสรุปเรื่องงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายขั้นแขวงระยะ3ปี2023หา2025พร้อมวางแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ที่แผนกยุติธรรมโดยการเข้าร่วมของทานวงสวรรค์สยามวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานยุติธรรมท่านนางวันศรีพวงมาลัยกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกยุติธรรมพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: กองประชุมได้สรุปผลการดำเนินเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายระยะ3ปี2023หา2025และพิจารณาห่างแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางโดยสุ่มใส่การตีราคาผลสำเร็จสีให้เห็นข้อจำกัดข้อคงค้างและข้อเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิผลเวียกงานในระยะต่อหน้ากองประชุมประธานได้เน้นหนักให้บรรดาพนักงานองค์การและส่งกรมราชการปกส.ปกส.เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานระยะ5ปี2026หา2030โดยซุ่มใส่6เนื้อในสำคัญคือเพิ่มทวีการนำพาเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายการจัดสรรงบประมาณสร้างแผนการตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายยกสูงคุณภาพการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสรุปและถอดถอนบทเรียนเป็นประจำพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลาเพื่อสั่งรวมและรายงานต่อสายตั้งแผนกยุติธรรมสืบต่อเหตุนาทีนำพาซี่นำสุขอยู่และติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมาย ระยะ2026หา2030ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว
5: ้ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรณมณีแขวงสารวันจัดกล่องประชุมผู้บริหารการศึกษาลิกิราทั่วแขวงประจำสงเฮียน2025-2026ที่สมุทรแขวงภายใต้การเป็นประธานของทานสุนีน้ำมะบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีห้องหัวหน้าแผนกห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ทานไพวันแสงอำพันธ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันในพันบทสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาการศึกษาและกีฬาประจำสกเฮียน2025-2026ในสกเฮียนพันมามีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นการศึกษาก่อนวัยเฮียนมีทะเอียงที่ดีโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเทศบาลของแขวงอัตราการเข้าเฮียนของเด็ก5ปีในสกเฮียน2024-2025เท่ากับ 84% มาเป็น 86% ในสกเฮียน2025-2026ทั่วแขวงมีโรงเรียนอนุบาล95แห่งเพิ่มขึ้น1แห่งห้องเฮียน460กว่าห้องมีนักเรียนทั้งหมด 19,000 กว่าคนยิ่ง 5,500 กว่าคนในนั้นโรงเรียนภาคเอกชน4แห่งจะต่างปฏิบัติอาหารเที่ยงในโรงเรียนได้ขยายโอกาสการเข้าถึงคุณภาพของการดูแลเด็กในสั่นการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเท่าเทียมอัตราเข้าเรียนไม่สุทธิขั้นป.1ปฏิบัติได้99กว่าส่วนร้อยในสกเรียน2024-2025อัตราประสันปฐมเท่ากับ7ส่วนห้อยในปบปรุงพื้นฐานโครงลาโรงเรียนมัธยมจำนวนหนึ่งสนองอุปกรณ์หับใส่การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยต่างๆอ่อนมณีสอนผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ท้ายเดือนกันยาผ่านมาศูนย์กสิกรรมสะอาดกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักกะหล่ำปีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ห้องการบ้านลักขาวตาแสงดอนซาเมืองท่าแตงแขวงเสกองมีทานบุญทรงลำมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนบ้านลักขาวเข้าร่วม
7: ท่านนางฟ้องสุขสัญญวงศ์วิชาการศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังไหฮูวาโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการหัวมือด้านวิชาการระวางศูนย์พืชผักโลกอยู่ไต้หวันและศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงจำปาสักและแขวงเสกองเป้าหมายหลักของโครงการแม่นเพื่อทดสอบและส่งเสริมการนำใส่เทคนิคการผลิตพืชผักที่เป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับการผลิตตัวจริงลดผ่อนการนำใส่สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแน่ใส่ผลผลิตให้มีความปลอดภัยและมีผลผลิตสูงสามารถสร้างไร่หับให้แก่ชาวสวนและลดผ่อนการนำเข้าผลผลิตจากภายนอกขณะเดียวกันทานบุญทรงละมโยชน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มีคำเห็นว่าการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นเวียกการหนึ่งที่เน้นใส่การผลิตกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีซึ่งเป็นเวียกขั้นหนึ่งที่สำคัญและนอนอยู่ในนโยบายกสิกรรมสะอาดของรัฐบาลลาวเป็นเวียกขั้นที่ภาคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและหันไปตามทิศกสิกรรมสะอาดสีเขียวและเยินยงจารุณีมุงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีอยู่ห้องประชุมบริษัทพัฒนาชนบทเมืองคำเกิดจัดกล่องประชุมปรึกษาหารือแผนฝึกซ้อมอบพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุมเคือนนากายของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองมีทานผาสุกจุ่มมลวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคำเกิดประธานคุ้มครองภัยพิบัติคันเมืองทานพุทธกรหลวงโยธาหัวหน้าผู้บริหารแผนกความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
1: ในที่ประชุมท่านนางเห็นสมัยเพชรภูธรวิชาการความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทได้ขึ้นเสนอสภาพรวมและความเป็นมาของแผนฝึกซ้อมการอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุ่มเขื่อนนากายบ้านพูนทองเมืองคำเกิดและขั้นตอนการแจ้งเตือนจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนนากาย บานเป้าหมายอยู่ลุ่มเขื่อนนากายและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมอพยพสุกเสริญตัวจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อปรึกษาหารือความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมและเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ตอนท้ายประธานกองประชุมก็ได้มีคำเห็นซีนำต่อกองประชุมเพื่อความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาและการกระเกียมความพร้อมทุกด้านในการฝึกซ้อมครั้งนี้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไส
0: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องห้ำห้องห้องว่าการแขวงเพชรบูรณ์สหายมอนไซลาวมอซงกรรมการศูนย์กลางพักห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้พบปะกับสหายทองวันธรรมวงศ์เลขาพักแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะ
8: โอกาสนี้สหายมอนไซลาวมอซงได้แจ้งจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ให้ทางคณะนำของแขวงได้รับทราบซึ่งการลงมาเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจนุ่มลาวและมูลนิธิพัฒนาแขวงเพชรบูรณ์ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้หัวข้อสินไซอาสาร่วมใจพัฒนาแขวงเพชรบูรณ์ครั้งที่1อยู่ที่เมืองอนุวงศ์ระหว่างวันที่9หาวันที่11กันยานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ70ปีการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีมูลค่าการช่วยเหลือรวมทั้งหมด900ล้านกว่ากีบเพื่อสนับสนุนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขกีฬาและเวียกงานสาวนุ่มเยาวชนจากนั้นสหายทองวันธรรมวงศ์ได้กล่าวแสดงความขอบอกขอบใจและย้องยอซุ่มซื้ออย่างยิ่งมายังสหายมอนไซลาวมอซงพร้อมด้วยคณะศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและนำอุปกรณ์สนับสนุนที่มีมูลค่าสูงมาช่วยเหลือแขวงเพชรบูรณ์สหายเน้นว่าการช่วยเหลือดังกล่าวมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งนาเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างการศึกษาสาธารณสุขและยกสูงคุณภาพชีวิตของสาวนุ่มเยาวชนก็คือประชาชนบรรดาเผ่าในเมืองอนุวงศ์และแขวงเพชรบูรณ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงเพชรบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับหา10ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับหา10ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา36องศาแข่งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: วันที่1ตุลาคมนี้ที่สนามบินสากลวัดไตนักกีฬาคนพิการหูหนวกทีมชาติลาว23คนนำโดยท่านรัฐไสอินทวงศ์ ห้องหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพาราและศิลปะศึกษาทั้งเป็นห้องเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซิงแซมอาซีแปซิฟิก2026ที่ประเทศมาเลเซียในโอกาสนี้ท่านนางจินดาพ้นเตชาผู้อำนวยการโรงเรียนสัพปัญญาทั้งเป็นรองประธานสหพันธ์ดอกปีไก่คนพิการแห่งชาติลาวมอบเงินสนับสนุนเกือบ10ล้านกีบงานแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกซิงแซมอาซีแปซิฟิกปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1หาที่10ตุลานี้ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียลาวได้ส่งนักกีฬาคนพิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด3ประเภทกีฬาคือกีฬาแล่นลานกีฬาดอกปีไก่และกีฬาปิงปองรวมทั้งหมด23ท่านยิง9ท่าน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในระยะเดือนกันยาผ่านมาลายหับจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามเพิ่มขึ้น 36 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปี 2025นี่เป็นข้อมูลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามสิเห็นว่าในกองประชุมแถลงข่าวประจำเดือนกันยา 2026 ที่จัดขึ้นในวันที่30กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยท่านเลวันจุงผู้ต่างหน้ากลุ่มไปรษณีย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้รู้ว่าปัจจุบันจำนวนวิสาหกิจไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก40เป็น170แห่งปริมาณการส่งออกของไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก310ล้านใบเป็น5ตื้อกว่าใบการพัฒนานี้บ่เพียงแต่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของตลาดเท่านั้นหากยังเปลี่ยนแปลงทางวิธีการจัดตั้งและการบริการอีกด้วย
0: องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยข้างใหญ่หลังจากพบว่าโลกกำลังประเสริญกับปัญหาความมั่นคงด้านอาหารการหับมือวิกฤตสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกรายงาน State of the World Forest ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้รู้ว่านับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาโลกเฮาได้สูญเสียเนื้อที่ป่าไม้ไปแล้วหลายกว่า 3,000 ล้านเฮกตาร์และมีป่าไม้จำนวนหลงหลายที่ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมในระยะ20ปีผ่านมาหลายประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าหลายกว่า 6,250 ล้านเฮกตาร์แต่ในความเป็นจริงแล้วฟื้นฟูได้เพียงแต่1ใน5ของเป้าหมายเท่านั้นท่านคูดงยูผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ FAO ได้เน้นย้ำว่าการฟื้นฟูป่าไม้บ่แม่นเพียงแต่เป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการลงทุนในลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารดังนั้นฟาวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกยกระดับการฟื้นฟูป่าเป็นวาระสำคัญระดับชาติก่อนที่ทุกอย่างจะหุนแฮงกว่าปัจจุบัน
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าคณะกรรมการสหภาพยุโรปได้เสนอแผนการที่ควบคุมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความมั่นคงอยู่ชายแดนด้านนอกของสหภาพยุโรปโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ค้นเข่าเมืองผิดกฎหมายอย่างขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอิงตามแผนการดังกล่าวสหภาพยุโรปจะดำเนิน5มาตรการคือเพิ่มทวีการร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองและการควบคุมชายแดนปรับปรุงกลไกติดตามกฎกาและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าลึบล่างเครือข่ายการฆ่ามนุษย์และการลักลอบขนส่งคนและเพิ่มทวีการส่งผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับคืนประเทศในท้ายเดือนกรกฎปีนี้ผู้ยกย้ายผิดกฎหมายจำนวนหลงหลายจากประเทศมาร็อกได้ลังไหลกับเข่านครเซลตาประเทศแอสปายเฮ็ดให้แอสปายเกิดวิกฤตการขนยกย้ายอยู่เขตชายแดนที่5แห่งที่สุดในซุ้มปีมอมอมานี
0: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทอนและสมภวันมวงไสอ่าน
10: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
13: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมใจน้ำใสเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินอ้อมมานำเสนอให้กับท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเหวี่ยงงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐและมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันเสาร์วันที่3ตุลาคมปี2026แฮม7คำเดือน10ลาวปีพุทธศักราช2569เซนเก่าเซนเคยท่านผู้ฟังและในอาทิตย์นี้เราก็จะมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเราได้มีทั้งหมดอยู่หาหัวข้อข่าวลักๆด้วยกันข่าวที่1ก็เป็นคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2026ข่าวที่2ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเปิดโตการเชื่อมระบบสำหรับ ECNY ลาวจีนและข่าวที่3ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลข่าวที่4กองประชุมเผยแพร่เหวี่ยงงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีและข่าวสุดท้ายข่าวที่5ธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศอยู่เมืองปากกระดิ่งและนี่ก็แม่นหาหัวข้อข่าวที่เฮาจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้แต่ก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อข่าวกันนั้นเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันในระยะต่อไปของรายการ
14: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์และสร้างสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงท่านเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางสายบริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
15: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา
16: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวย่อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใช้รหัสผ่านและนำใช้รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรคิดคือ 1. ใช้รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใช้รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใช้รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
13: เจ้าที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฟังมาต้นและนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับเข้ามาในระยะนี้เราจะมาสืบต่อในการนำเสนอเนื้อในของแต่ละหัวข้อข่าวที่เราได้นำเสนอไปในเบื้องต้นสำหรับข่าวที่1คณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2016ในวันที่15กันยาปี2016ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2016ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานลาวอีคอมเมิร์ซประจำปี2016ภายใต้หัวข้อ Connecting Business to the Digital Future โดยท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบรรดาห้องรัฐมนตรีภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นบัตรกล่าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ลาวสามารถปรับตัวแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแน่ใส่เสริมยุ่งภาครัฐผู้ประกอบการและระบบนิเวศดิจิทัลเข้าหากันในงานครั้งนี้บ่ได้เพียงแต่การวางแสดงสินค้าออนไลน์ทั่วไปแต่เป็นเวทียุทธศาสตร์ที่ร่วมเอาทุกองค์ประกอบของระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรบ่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีระบบการสำรองเงินการตลาดการขนส่งและแพลตฟอร์มต่างๆมาไว้ในสถานที่เดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายและปูทางไปสู่การร่วมมือแบบหอบด่านผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลายและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์หลายอย่างโดยมีเวทีสนทนาที่เต่าโฮมเอาวิทยากรสั่นนำมาแบ่งปันวิสัยทัศน์พร้อมด้วยการจัดเวิร์กช็อปสำหรับการเฮียนหู้แบบลงเลิกภาคปฏิบัติและโซนวางแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการจัดสรรพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจซึ่งเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการได้พบปะจับคู่ร่วมมือทางธุรกิจค้นหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆไปแก้ไขปัญหาต้นทุนและการร่วมกันยกระดับมาตรฐานวงการการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของลาวให้เติบใหญ่อย่างมั่นคงและนี่ก็เป็นข่าวที่1ก็คือคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีงานมหากรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2016นั่นเองท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่2ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมโดยคณะเข้าร่วมพิธีเปิดโตการเสื่อมระบบสำหรับ ECNY ลาวจีนในวันที่18กันยายนปี2016ในกองประชุมการร่วมมือและการพัฒนาด้านการเงินจีนอาเซียนประจำปี2016ที่นครหนานนิงเขตปกครองตนเองกวางซีสปจีนได้จัดพิธีเปิดโตการเสื่อมระบบสำหรับลาวกับเงินดิจิทัลหยวนสำหรับภาคประชาชนการลิเริ่มทดลองการโอนเงินภาคธุรกิจและการลงทุนผ่านระบบ CBETS หรือ Cross Border ECNY Transfer System ระหว่างลาวจีนขึ้นในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมโดยทานสุริศักดิ์ธรรมวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและทานลู่เหลียนห้องผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนพร้อมด้วยผู้แทนขั้นสูงจากภาครัฐและสถาบันการเงินของทั้ง2ประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้มีการลงนามสัญญาระหว่าง DCI หรือ Digital Center Institute และ LabNet เพื่อเสื่อมต่อระบบการสำรองข้ามแดนด้วย ECNY สำหรับภาคประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานทั้ง2ฝ่ายสามารถสำรองสินค้าและบริการผ่านอย่างสะดวกและปลอดภัยซึ่งระยะทำอิฐจะแม่นจีนสามารถสำรองลาว QR ด้วยECNY Wallet ได้ก่อนนอกจากนี้ยังได้มีการริเริ่มทดลองการโอนเงินภาคธุรกิจและการลงทุนผ่านระบบ CBETS ระหว่างลาวจีนโดยจะเริ่มทดลองกับบางบริษัทจีนที่มาลงทุนในสปป.ลาวซึ่งการทดลองดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการโอนข้ามแดนทั่วไปผ่านมาเพิ่มความสามารถในการติดตามธุรกรรมความโปร่งใสและหับประกันการลงทุนหรือนำใส่แรงทุนให้ถึกเป้าหมายพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ถือเป็นหมากผลอันสำคัญของการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและธนาคารประชาชนจีนในการพัฒนาระบบการสำรองข้ามแดนแบบดิจิทัลและจะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างลาวจีนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการร่วมมือด้านการเงินจีนอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นข่าวทานห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเปิดโตการเสื่อมระบบสำหรับ ECNY ลาวจีนนั่นเองท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่3ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลในวันที่23กันยายนปี2016ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามคำนับของท่านซอกฮยุนเสี่ยวซ่านด้านเศรษฐกิจอาวุโสของกรมอาเซียนแปซิฟิกในนามหัวหน้าคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลหรือ International Monetary Fund หรือ IMFและคณะจากของการผู้ตั้งหน้าจากกองทุนการเงินสากลประจำสปป.ลาวการเข้าเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นเพื่อรายงานจุดประสงค์และแผนการมาเฮ็ดเวียกเพื่อติดตามการประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวประจำปี2016ซึ่งคณะประเมินมีวาระการเคลื่อนไหวเวียกงานและลงเลิกเฮ็ดเวียกวิชาการร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดากระทรวงและแขนงการเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของสปป.ลาวทั้งเข้าเยี่ยมคำนับคณะนำขันสูงของสปป.ลาวโดยแผนการมาประเมินเศรษฐกิจมหาภาคเริ่มแต่วันที่23หา30กันยาปี2016ในเวลาการพบปะครั้งนี้ท่านห้องผู้ว่าการได้แสดงความต้อนรับ คณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของ IMF อย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจต่อ IMFที่ได้ให้การช่วยเหลือธนาคารแห่งสปป.ลาวด้วยดีตลอดมาซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็มีความยินดีให้กับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนในการร่วมมือกับคณะประเมินเพื่อเฮ็ดให้การมาเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้สามารถบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้และนี่ก็แม่นข่าวท่านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลนั่นเองท่านผู้ฟังและนั่นก็เป็นการนำเสนอ3ข้อข่าวซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการห่มห่วมกันเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมตลอดระยะอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองท่านผู้ฟังและยังอีก2ข้อข่าวที่ว่าเฮายังบ่ทันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันแต่ว่าเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ่ร่วมกันในระยะสุดท้ายของ

ที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานํามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะยังคงสืบต่อในการนําเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนําธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากลุ่มปิ่นอ้อมมานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเก่าเช่นเคยท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่4กองประชุมเผยแผ่เวียงงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่7ตุลาคมปี1968หาวันที่7ตุลาคมปี2026ในวันที่24กันยายนปี2026สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงร่วมกับองค์การกาแดงแขวงเสียงขวงได้จัดกองประชุมเผยแผ่เวียงงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดซึ่งให้เกียรติเขาร่วมของทานใจเพชรพิมพ์วงศาหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงเสียงขวงมีทานจิตรกรจิตพงษ์ห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงมีคณะสาขาคณะแผนกบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินภายในแขวงเสียงขวงเข้าร่วมหลายกว่า60ทานในพิธีทานจิตรกรจิตพงษ์ห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงได้ให้เกียรติมีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมการจัดกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเลือดและรับบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพร้อมทั้งเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่7ตุลาคมปี1968หาวันที่7ตุลาคมปี2026ที่จะมาถึงนี้ให้เป็นขบวนการฟื้นฟูพร้อมนี้ก็ได้ซุกยู่ให้พนักงานและบรรดาทานที่เข้าร่วมกองประชุมเป็นเจ้าการร่วมแรงร่วมใจกันในการบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยน้ำใจมนุษยธรรมและการเสียสละอันสูงส่งหลังจากนั้นทานใจเพชรพิมพ์วงศาหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงเสียงขวงและคณะก็ได้ขึ้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการให้บริจาคเลือดการกาเกียมความพร้อมมาตรฐานเงื่อนไขของผู้ที่จะสามารถให้บริจาคเลือดได้พร้อมนี้ก็เหียงห้องมายังบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานสาวหนุ่มวัยหนุ่มจงเสิร์ชสู้บทบาทในการส่งเสริมการบริจาคเลือดแบบปลอดภัยเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบต่อบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทั้งเป็นผู้ปลุกระดมขนขวายคนอื่นให้มาเข้าร่วมบริจาคเลือดให้หลายขึ้นหลังจากสำเร็จกองประชุมดังกล่าวก็ได้มีกิจกรรมบริจาคเลือดโดยมีผู้บริจาคเลือดทั้งหมด12ทานเป็นจำนวน12ถุงและนี่ก็แม่นข่าวกองประชุมเผยแพร่เวียงงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอยู่เมืองปากกระดิ่งในวันที่24กันยายนปี2006ที่ห้องประชุมกลุ่มเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งแขวงบวรีคำไสได้จัดกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศโดยการเป็นประธานของท่านพนาวันจุมมณีราชห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคกลางแขวงสวรรณเขตและเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านแก้ววงทองกรมแสงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งมีคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การในบ้านและคณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องขันเมืองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวผู้เข้าร่วมแม่นได้รับฟังการเผยแพร่กฎหมายว่าโดยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับปรับปรุงเลขที่15ทับสปส.ลงวันที่7กรกฎาคมปี2022ข้อตกลงเลขที่1026ทับท่อล่อลงวันที่28ธันวาคมปี2022ว่าโดยการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาจุดประสงค์ของการเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวก็เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการจราจรเงินตาการค้าการบริการการลงทุนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้างความเข้มแข็งฐานะการสำระกับต่างประเทศและคลังสำรองเงินตาต่างประเทศแน่ใจยุคสูงคุณค่าและรักษาเสถียรภาพของเงินตาแห่งชาติเปิดกว้างกันพัวพันร่วมมือเศรษฐกิจกับต่างประเทศและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแน่ใจรักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติและยุคสูงคุณค่าเงินกีบของสปป.ลาวให้สูงขึ้นและนี่ก็เป็นข่าวธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่กฎหมายว่าโดยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอยู่เมืองปากกระดิ่งเจ้าและนั่นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมบอกว่าจะเป็นสาขาภาคต่างๆที่ว่าเพิ่นก็ได้มีการเคลื่อนไหวเวียงงานต่างๆซึ่งว่า

เราก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันแต่ว่าน่าเสียดายท่านผู้ฟังมาฮอนนี้ระยะเวลารายการของพวกเราก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งว่าก่อนจะจากกันไปพวกเราก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok bol_channel ช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ซึ่งในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของพวกเฮาหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวียงงานของแขนงธนาคารของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797มาฮอนนี่รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกๆคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีไหมรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับกิ้งไมเดอร์ครับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น1โมงฮอต2โมงเอาเป็นว่า13โมงทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันกะฮอย3เนบางคนก็ทูนินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเอาแบบว่าสมองเต็มๆมากเพลงแบบได้ก็สามารถซื้อซ่านกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะ021-224173มาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเรานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

ป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์แล้วก็อิหร่านแล้วก็บราซิลนักฮ้องทรง3คนมาฮ้องรวมกันบ่ว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าและก็เยชอตฮ้องเพลงนี้อับบิลี่หมายถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจเมลัยกาดมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นเฟรนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนโดนกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซ่ามาสั้นหาดผ่านไลน์สองทางจะติดตามผ่านคาร์ลฟูนมิวสิกทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเขาให้มาเว้ามาว่าผ่านช่องทางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมสามารถติดตามได้

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจกยังบ่แจกตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

sense that I'm crazy. ก็ผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้มีรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักของคันทรีของฮวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไลท์คนทำประทานอาหารกระยานวันจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคืนมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรแล้วคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเฮามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเฮาใจลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้วาซีเดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็ใจลงหน้ากันไป ก็ได้ซีเดือนฟรีอีลี่อ่ะจนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แทมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอตไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละขมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลือแลก data ได้เด้อเซนว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก Data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service ลือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเราเอามาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเราใช้เวลาเราโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเราสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น dataแต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่าย150นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: ลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแหงได้ใจอีหลีเด้
2: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music the best radio in town
5: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
8: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ้งไม้กับปอให้รายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดสปอนนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package สปอร์ตผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบิร์ตตึมเงินว่าซั่นซะบริการเบิร์ตตึมเงินแล้วพวกเฮามีซองแพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนใช้นำกัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมปลายทางเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปรายการบ้องว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่โกลของลิซ่าห้องห่วมกับนักห้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลยGuess I'm

0: Yes, I'm goals, goals, goals, goals.
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals แปลบ้านเขาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบานมุ่งเป้าไปอยู่แถวนั้นมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าฮ้องงอมกันกับแอนนีต้าแล้วก็ยังมีเรม่าฮ้องเพลงนี้บอยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาใจมีรายการแม่นบ่ขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน021224173มาขอบใจลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH ตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็คเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานกับ35เมกนะคมไหว 165,000 กิบต่อเดือนเป็นรายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 60 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไหวแบบฟาแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสิล่ะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มรูปแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไว้ได้ตามใจกับเราโทรคมถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจสำหรับแพ็กเกจ 5G เราดิจิตอลไลฟ์กับเราโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาวเว้าตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเขามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิบเท่านั้นได้การรหัสมันเล็ก1แล้วยังมีบริการ3มือรหัสแพ็กเกจตัวนี้เล็ก3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสมันเล็ก7ราคานั้นแมน 70,000ดังที่พวกเราสมัครนั่นหลักกันท่าวันเลขหนึ่งก็ใส่ได้หนึ่งมือเลขสามก็ใส่ได้สามมือเลขเจ็ดก็ใส่ได้อาทิตย์หนึ่งสินะเขาจื้อรหัสแล้วเนาะเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลือกอ่อนได้หนึ่งวิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องหมายดาวทรง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กีบเดี๋ยวนี้ 15,000 กีบวางเธอไปซื้อน้ำกันอย่างบ่ได้อันนี้เราสามารถติดต่อกันได้เมื่อมือถือว่าคุ้ม

ำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มไซแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสแม่นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มี data ถึง15กิกอันนั้นรหัสแม่นเลข2เด้อ support เบอร์แนทนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นสปอร์ต 10,000 นะเลข1นั้นสปอร์ต 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าท้องเพลงนี้ไว้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ชื่อว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationมีความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า When you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะฮองอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักอะเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการเราโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยังจะได้ข้อมูลอีกเติมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน 175-178 ส่วนอินเทอร์เน็ต 131 นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมเพราะว่าเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย dataและข้อมูลต่างๆสินะ
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ข้ออภัยใกล้มงแล้วยังซ่องนาทีมีคมหมายเพิ่นมาคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลกประจำปี2026นี้ภายใต้หัวข้อวาระการพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ห่วมแหงห่วมใจในการพัฒนาและสูงยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศท่านังสวนสวรรค์วิญญาเกตได้เรียกร้องให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจส่วนในแขนงการท่องเที่ยวจงพร้อมกันนำใช้ระบบดิจิตอลและ AIเพื่อสร้างอนาคตการท่องเที่ยวที่สลาดสร้างสรรค์เยินยงและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนำใช้เทคโนโลยีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รู้จักหลายขึ้นกว่าเก่าและพร้อมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศลาวด้วยหอยยิ้มความจริงใจในวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของชาติลาวจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงท้ายเดือนกันยาผ่านมานี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐตีนิดัตและโตบาโกโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยท่านทองผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตีนิดัตและโตบาโกแมนทานเนพัสซันเอกอัครราชทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งสาธารณรัฐตีนิดัตและโตบาโกประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายสาธารณรัฐตรินิดัดและโตบาโกได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในวันที่31สิงหาคมปี1962มีนครหลวงชื่อว่าปอกเดสปายมีระบบการเมืองปกครองแบบระบบประธานาธิบดีก่อนปี1976แม่นเจ้าชีวิตอังกฤษเป็นประมุขรัฐต่างหน้าโดยผู้สำเร็จราชการโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทุกๆ5ปีตรินิดัดและโตบาโกตั้งอยู่เขตแคริบเบียนฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับตอนเหนือของเวเนซุเอลาและบ่มีชายแดนทางบกติดกับประเทศใดมีเนื้อที่ทั้งหมด5,131 กิโลตัมเมตรมีประชากรประมาณ 1,510,000 กว่าคนภาษาทางการแมนภาษาอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินดอลลาร์ตรินิดัดและโตบาโกรายได้เฉลี่ยต่อ6คนต่อปีประมาณ 19,611 ดอลลาร์ทายแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญตรินิดัดถูกจัดอยู่ในอันดับที่42ของประเทศที่ผลิตกากธรรมชาติหลายใหญ่ของโลกและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแคริบเบียนทางยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่52ของผู้ผลิตน้ำมันหลายใหญ่ของโลกและเป็นอันดับที่2อยู่ในภาคพื้นแคริบเบียนทัดจากประเทศกุยานการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มสีมังและอื่นๆโอกาสเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือในด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลโดยเฉพาะแม้ในขอบสหประชาชาติฉะนั้น การสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปัจจุบันนี้เฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น155ประเทศในทั่วโลกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ดาน้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกใจลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นลัวเจจงลาว
3: นอกันยังจงดอกเป็ดชนเรื่องสตูดาน้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกใจลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นลัวเจจงลาวเป็นมัวชาติต่างยอดเรานุ่งวันสุขกิฟวจัวเอเอ็มเจ้าเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สเถาเกาอ้อชินดาเจ้าเกาะเปชีต่อนุนเจเทียบไปมดชาเต๋อยอดเจ้านุ่งวันเสาร์กิฟวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุดเซียมิกะเฮิร์สลูชิฮะเถาเกาจิชิมูจิเจ้าเกาะจิชิ

เมืองไซยัดดะเมืองกระบังกันเวียร์เมืองไซนี้ก็อริยเดสลายกันอลเวียกก็เบื่อนเดละมัดระวังเบื่อนเดเซเวลาก็ยอดสาดุกแต่งยอมการสีน้ำเดพักลัดซึ่งเฮิร์กันแลกเกย์เดปฏิวัติอีตมบ่อเซซึ่งเดืองเฮิร์ยอมเซเดแต่ละกนซึ่งเมื่อกนออร์ดุกออร์แต่งดึงสามารถเบื่อนรับไสยสนะกี้ยอจรอไสยสนะกันายหูจนสามารถเมื่อกำลังแรงยัดตวิงกันนี้กุดรมขบวนการนำปลดปล่อยประเทศเดอีดะ1975

0: ตาบาโกนึ่งสะยาพันจิตก็ไร้แรงต่อกลอีนะมื้อแน
1: ่เออกอนึ่งอันบาจุนึงริจิบอกอันบานึ่งเนาะก็เกออาพลกระทบกระบาระยะเหมือนระยะเลียดจะอาอาการเป็นเกลี้ยเลียนยะดา 2-3 ชั่วโมงระยะรึงลอลําอีจะรับสารเคมีมากมงหรือยามากนึ่มดึงอาอาการอันนึง
0: อาการเป็นเกลี้ยเลียนได้ยามจุยามวารยอร์เบิดรับสารเคมีเดยาพันจิตเกออาเหมือนแนวมึกแน่
1: ระยะเลียดอันเปียร์นักจะแตงอันทงตั้งงะจะลอลําจุกมป้งมัดยิ้มอมมุกกอร์อันจุนักจะอาอาการจุเฮือลจุลุยรุจุกมป้งร้ายแรงกับอาการซอก
0: อันจุแมบระยะเรื่องอาการเป็นเกลี้ยเลียนยันแนวมึก
1: อาการจีเป็นเกลี้ยเลียนอันนึงแหละจียันมากๆนึ่มหัวก็อะอาการหนึ่งจีเริ่มเป็นเกลี้ยเลียนดึงนี้ปะตองอันจิมกึนมานก่อนกับก่อนเนี่ยสรวากสารเคมีหรือยาซีดยาพันจิตเกยจิแต้งอันมะมานตลอดก่อนบางก้นอาเลียนยาระก้นเปลี่ยก้นลอยหรือเมื่อก้นผสมบุญยาระพญาตาลอฮลำดึงนี้ดึงนี้ยอลงซีปลอยยาระมาแห้งบุมาแห้งตลอมมาแห้งกันตังแม่งมาแห้งมามกับแนวกับบางแถม
0: โอ้เกยไร้แรงเรานี่วะเหลือเงียมเอิ่มตาซึ่งหมอกอันเนิ่งโอจีกายกันเอิ่ม
1: เออเปียร์เมื่ออันจูเนืองเมื่อเลยกายมันโอแถม
2: บทสาระคดีเด็กก่อนแย่สีแย่มวยบันมือตอนทีกระเป๊ะซึ่งเลี้ยงก่อนยอมบุมาบอมมยังซึ่งรักแพงดามวยบันมือสินรานเดียวก่อนงากกันนี้เมื่อระยะสำคัญเมื่อยามเป้เลี้ยงก่อนงากอาเลียนเบือนกุญโลกร่ำรำเบือนเย็ดบรอมมากับกลกระบังแน่มากๆกลอันก่อนงากอาเลียนแล้วมากกว่าจีรักจีแพงประเวยเบียงรอบรำอันก่อนเบิกบูมายอดซึ่งอมบูมาอาซึ่งมาจุบยิมแนวอันก่อนงากซึ่งอาเลียนเมเบือนในเบิกซึ่งมาแนวอาธาตบำลุงรำกี้แต่งมาก่อนงากอาลอลำร่างแรงแถมต่อยออีกายมยังละครซึ่งอาซึ่งเมื่อเราสาซึ่งเลี้ยงก่อนยออมบูมาเออหน้าใส่พินนานี่เบือนเตรียมอุ่นแล้วหรืออันอาก่อนเรียนจะอันก่อนเบอมบูมาหรือจะอันก่อนเบอมบูพุ่น
3: ก็เล่านี่แหละอันจะอันก่อนเบอมบูมาก็จะเปิดเวลาจะยอดซอกกระมูลซอกแนวเบอแนวมากันนี่กุ้งอีอามากก่อนในอันก่อนเบอมบูพุ่นมากก่อนเราสาซึ่งเลี้ยงก่อนอย่าอมบูพุ่นนี่ก็สมัยนั่นสิเออาเวลาจะยอดซอกแนวเบอแนวมาซอกกระมูลกระซ่ง
2: ในอุตรกษาอันบาอันก่อนเบอมบูบ้าก็จะเลิศเสมอในอันก่อนเบือนเบอมบุมาสันร้านอมบุจงารตั้งมือก็อาเลียนอันก่อนเบอมบุมาจนสีแย่ก่อนรอดตอลมงเกออาแนวเลอะมากไหน
3: รอดตอลมงรกมงปึงนี่หรือ
2: ก็เปล่าสาอันรอดตอลมงจะอันก่อนกินบีเบอมบุมาเอนะในอันรอดยามนี้ก่อนจะนำแล้วอันก่อนเบอลงอมบุมากันมวยแนวป้อก่อนงากอันสีแย่รอดตอลมงอันก่อนเบอร์ซึ่งมาเสริมพลอยแย่บางเราเมื่ออาหารเสริมห้อยอันซืบโตอันก่อนเบอร์อมบุมาจนสิแย่ก่อนเบือนบ้านนึ่มแห้งเลอะไหน
3: โอ้โอ้ก็ตรึกเกลแหละยัวยงมาอีดันยำเยอะอันก่อนเบอร์บุมาก็ขัดกุญจิยาหม้ออื้
2: ออันแนวนี้ก็ไปตรึกเกลเมื่อมากแล้วบ่าจันก่อนในเบอร์อมบุบ้าเมื่อนกมาอีก็เลี้ยงอีตั้งเงินเยอะกายเลอะเสมอไหนยอดซึ่งอมบุเดียมานี่สามารถแต่งอันก่อนอาแรงแต่อันก่อนอาลอลำรังแรงห้วยก่อนหนองน้ำแหล่แถมไฟริ่งแถมปกรณ์อาสังจุสังวารแถมยกี้แหละสังเป็นเกลียนอีกุญซึ่งมารักก่อนแต่งอันยั่วแต่ก่อนงากรังแรง
3: ยกี้โอ้กับเปล่าเมื่อย่อเอ้ยในสังกุญกับมุกกับมัดเนี่ยกับเปลืองกระมูลย่อเอ้ย
2: ยังเอ๊ะก่อนหนองเย็ดกลงลุยเริ่มอาหริเยี่ยมจุดที่แล้วอันอาก่อนเรียนจะไปยากเหมือนกันยะหรือว่าจะมือก้าวกาสจ้าง
3: เราเสมอแล้วก็ไม่มากกนเราสาอมบุเรียนดะสันรานเนี่ยก็มืออมบุจงารก็สำคัญก็มือยาวิเศษห้อยก็วิเศษก็ตั้งอมบุธรรมดาแนวมือโอ้น้องปลาหนึ่งเราอันโอมยังแน่ดุ
2: จีละอันยังเอ็มเมื่อนาคีเอน่ะอมบูกีก็หักอ่ะอย่าตะกลวงรอได้อี คนี่ซึ่งอาก่อนเรียน72โยโมงลอดได้มาก่อนงากเริ่มอาอมบุจงารอมบุจงารกีเริ่มอานาละยะซึ่งมามาเล่จะอาก่อนละยะกีอันอีเปื้อนปุจิกุญอมบุจงารแห่งเรียนกาลจะอันก่อนเบอมบุจงารกีกระดจิเมืองเราซีจรอเจ็ดมือคณิสึงอากรเลียนปังนี้บุญมะมานสะอากรกนสันรานอันอมปุปะกลอกหรือปะแห้งก่อปันง้อปะยัดเมื่อก็ยอดสึงอมปุจงารกะอาซานเบตาแคทอรินสระบากันพร้อมซึ่งเมื่อซานเมื่อยื้อสะอายัดดาเปลสอองจงารเมื่อนกยัดดากลุยตโลซีจงารเปลอิมปีริยิมในอมปุจงารซึ่งเอเล่าก็ประมาณเราสาเกิดจะงาริยอตรงนี้ตรงนี้อย่าไม่เกิดก็จะเมื่อซีอมปุแห้งหรือจะเมื่อซีจงาร์อมปุจงาร์ซึ่งก็เลียนยำฉันร้านก็อาซึ่งมาแนวอาปโยชน์จุบจิมแนวหุ่นนางกัดครางปันก่อนอาซึ่งจุซึ่งวาร์แถมอาคุณประโยชน์แนวเลอะสำหรับก่อนงากซึ่งก็อาเลียนเมะเมะอย่าก็สำคัญยำอาก่อนเลียนฉันร้านอันก่อนต้นปุ่นแนวหุ่นนางแต่งอันมะกับก่อนเบือนปุ๊บเหยาะจับเหยาะกับสึกอกเหยาะห่มเหยาะเกิดสังอารอรักมะกับก่อนในบรมเหยาะเมื่อนะเมื่อทำยังเนืองรีแล้วก้าบัดกี
3: ่ก็หักเนืองนี่ในหักปะปรเนืองโลดเอนะ
4: แต่งเนืองกี่สาดาเบาไกยัดเบอร์มาบรมเหยาะกันจิการกะกองกะออร์เบอร์เมื่อเดเมจลอรยอเราเรื่องก่อนแย่เรื่องอมบุอมแบด
2: ฮะอันเรารอดอมบุหรือเมย์มันจีนั่นเหรอพดกลายอีลอรยอเรื่องอมบุมา
4: ก็อมบุมานี่แหละดาตรกัดยอลองเมย์บ่โอ้ก็เกยเมจเอซึ่งเราซาอันก่อนเบอร์อมบุมาตั้งเงินมือก็อาเลียนนี่จนสิแย่รอดดาตอลมงหรือรกมงซึ่งมาซึ่งเอือกแนวกระบังกับอันก่อนเบอร์งอก่อนจียัดประสมไม้ยอดซึ่งลุยปุ่มเด็กก่อนนี่กราวมาตี้อมบูเดมากเกออามากบ่แล้วซึ่งจิเลียงก่อนในอมเอือกอันก็ประจำเป็นนี่ก็อําอันเบอบุดเดเมื่อก่อนงากซึ่งก็อาเลียนเมอันเบอลึงอมบูมาลึงมวยแนวก็บ่แล้วยออันก่อนเบออมบูมาเอิ่ม
2: ปนนึงอุ่นก็เลอะแล้วกาลจะเมยงกุนไม่อะเมอละลําหยังแน่เ
4: อโอ้ยก่อนท้องจิยอรุงมอแถมจิยอรุงมอแย่ยอจะรอแพทย์หมอยิ้มบัดอำกุญกำราโอจียังยอเดมือก้นไม่ปัดยำเมื่อก่อเละกี่เละยอสรงยอสรงแล้วไก่เบือนเด่นก็แพทย์หมอเราเมื่อก่อกูทำเมยโอเหมือนมั่งอมบูมากันเมยแนวอันก่อนเอือกยอดซึ่งอมบูมาอาถาดบ่มลุงจุบยิ้มแนวหดน้องกลัดครางแต่งอันก่อนอำอาซึ่งจุดซึ่งว่าแพทย์หมอเมืองเราแนวกันนี่เด
2: อันดังนี้ก็เลยแล้วเดซึ่งเลี้ยงก่อนเละกำราอันหนึ่งบรมยอในก็ดาลงอันสิเนี่ยก่อนเบือนตอลมงหรือว่ารกเนื่อนมาก่อนเนาะอันก่อนเบือบุมาหุ่ยอันก่อนเบือซึ่งมาเสริมเมื่อนดกต้มมาแต่อันก็สลิงอันก็แดกในอันรออันเนาะสระวากซึ่งมาอย่างจะเนี่ยก่อนอาซีมวดซึ่งมาเสริมเมื่อก่อนเหมือนมาละตึมบริซีเคลซีลิงกับแนวก็บังก็เบือนบรมกี้ก่อนอาประเภทอะกะอะกระตงสระวากอาเมยเราเมยแย่เราเมยนิบก่อเบือน
4: โหซึ่งจิปซีนซึ่งมาอันก่อนเบอร์ยิมมือเบือนรอเวลามากค่ะเ
2: ออโอ้ยก่อนแนวเมื่อก่อนแนวเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็แต่งเพื่ออันก่อนอาเราลำรังแรงมาซึ่งมาเพิ่มแล้วของอันก่อนเปื้ออมบัวมาจนสิแย่รอดกระป้าหนึ่มหรือมากประเวกีอันอาเงินไขยาเกอสำคัญก่อนแย่อันเบือนยาสักยาอันจุบตามกำหนดอันเมื่อก่อนงากอาสิเนี่ยเบือนสี่อาทิตย์อาทิตย์ที่ต้อนหรือว่าอาทิตย์ที่รกกับสิบสี่อาทิตย์วันริเสมอแพทย์นอจีก็จรอดาปุ่มติดตามนัดเวลาจะยอมรับวัคซีนกัดครางพยาธิรอดมือเบียงเอ้ยเบียงแฮดก็อันออร์กอนยอมแพทย์เบียงนัดเอ้ม
3: นึ่งริแล้วเรื่องกี้นะ
2: ด่ากูง่ายเอ้มยอกี้ก็สำคัญเสมอในตรกดลอซาก้อนจะสมบุญจะกลางจะแรงโอ้ยอดเตียงเวียกเดกีจะกลายฮึบกุ้งก็เหมือนจะรังยำบังก่อนบายจะนำแล้วจิตตาจิตตึงห้อยตะกันติ่งแม็ก
4: ก็ยอดกลายฮึบกุ้งแน่โอ้ยอดเบอร์มาบรมยอดกาลอาเมื่อก่อยลอยอดแถม
2: บ่เมื่อหึมยังสึงรักแพง และยะซึ่งเลี้ยงก่อนยมบูมากันมวยแนวตั้งแต่มือก่ออาเลียนจนสิแยกก่อนเบือนต้อลมงหรือว่ารกเนือนลางก้นน้องสิริซึ่งเบอะซึ่งมามากเบ่งมากก่อนงากปเบือนเดรลุล่อลำเดมากับก่อนปะกรังปะแรงปะเรืออาแรงลางเดือก็อาแนวตะกึดมากแนวห้อยก็ดาลงก่อนงากดาลยะสะอาสิแยกมวยบันมืออันเบือนรับวัคซีนตามอายุซึ่งวัคซีนประโยชน์อามากแนวมันริเสมออันบ่ออรก่อนอยู่จรอแพทย์ซึ่งยัดดารงมอเมืองเล็กๆกุงบ่อแพทย์จะเล่าอันหนึ่งย้อนแนวกี้ก่อนแย่หรือเยก่อนในบ่ออันเบือนรับวัคซีนอันจุบยอมจำนวนเมื่อแนวเลิกซึ่งกิแตงอันนำริงเขื่อนล่อลำในก่อนแย่บรมรำเมื่อแนวกัดคร่างปั้นก่อนแย่อาซึ่งจุซึ่งวารอันแต่งเบือนแนวเรากี้ก่อนจิแต่งอันก้อนอาลอลำร่างแรง
3: ก้อนมากวนเฮร์ร่างแรงยงมากก่อเลอะกลองเลอะหรือเยิมดาหรอเป็นห่วงเดะสมคมยุตุลลอลำเดะก่อนกลาง

0: บ่มาแย่งยิ้มเราจํากลอีกว่าให้นึงแล้วซะอย่าซึ่งกลอีดีนะขนาบมาจําขึ้นกับกลแย่นี่ก็อ่ะ4แนวเมือนมวยขนาบแต่งราบดะลอกบาร์แต่งขนาบราบนอนแล้วเรื่องระเยื่อมเป๊ะแต่งราบขนาบนอนแล้วเรื่องเมื่อสิเบิ่นลอเบิ่นล้ํากับโตทีปูลนี้โตทีซี่นี่แหละมันขนาบราบนอนแล้วเรื่องกันเรื่องแล้วเรื่องเศรษฐกิจนอจําขึ้นเนาะอ่ะเมื่อโคดีก็หมดดีก็ราดีโนซะเมื่อดีๆอย่าซึ่งอีขนาบแต่งราบจําขึ้นกับกดแย่จมื้อปูจมื้อชอบจมื้อหมดกดแย่กลปังปิดกดแย่หรือว่าอาฮรอสโรเราแมบเดฮักตรกดเดดกเดแต่งปะตรุยนี่ก็แต่ในอมเลือกอันดาลอแกอันดายัวและย่อซึ่งเดปูเดชอบเดกลึงเดขยูดแต่งอันกนย่อซึ่งเดแต่งราบนี่เกิดจูอาโอหรือว่าบางกนนี่อํากุญโอกักจูกลองลอปะตรุยย่อซึ่งแต่งยอกี้นี่ก็มาแต่งแนวอําเลือกแกอันดาลอเดมากับคนแย่มากินเรารอดดังมนต์ดีแต่งราบแต่งขนาบดาริยงมกินก็เรารอดดังมนต์ดีลงเดรายแนวอมอาก็ซาอาแต่งอันเปรียงเมื่อกุนกลุยอันเปรียงหักยัดดีเมื่อกุนหรือว่าว่านออันเลียนไปอันนอยัดบรอมตะกางหรือว่าอันนอเกินเวียกโคอำยักตามงอตามทรองหรือว่าสโรเราอันนอลมากขยืมอําอันเกียดเนาะดิอําอันรอสําคัญเนาะดิแล้วก็แต่เนาะกะบังซึ่งปะต้องโลยโยกีนี่แต่อันนอลอยเกียดศักดิ์ศรีแต่อันนอปังกาแต่อันนอเสลิญนอก็ไปอามนจีดื่มแล้วก็แต่งอันลอลํานอนี่เกิดจู้เกิดวาเม็ดนอตรเกิดรอดมนจิผ่านลอดิหานโยกีนี่เราเรื่องมนคณาบมนแต่งราบเราเรื่องจีซิจียับเบือนลอเบือนลําแต่งแนวกลิประเพณีรีดของเราแนวอําเลอเราแนวเยอะแนวยูนหรือว่าปะต้องลุยซึ่งตรกดนี่ก็เมื่อเราเรื่องมังเราสาเดแต่งราบขนาบเราเรื่องจีเบือนลอเบือนล้ําก็เมื่อยซึ่งเดแต่งนี่เดตรกดจีแต่งอันก็เกิดเราเสียหายแก่อันสิทธิแก่อันดาลอแก่อันดาริยมเดจิมขึ้นกับคนแย่ปะต้องลุยซึ่งเรากี้นี่ก็เมื่อเรื่องแนวกนอีอัมจูแย่งอัมจูเม็ดอัมจูเนืองอัมจูเด่นเกยยาร์เคลื่อนโยกี้นี่ก็เล่ารอดดาวเราเรื่องแต่งราบขนาบดาวเรื่องมอดกันเรื่องเรื่องด้านเศรษฐกิจโยกี้นี่ก็มือซึ่งดกซึ่งแต่งแบบอัมลำไลหรือว่าปลาปล้อยโยกซึ่งเสียหายดาวเรื่องกันเรื่องเด็กก่อนกลางกันเรื่องโยก็มือกรรมสิทธิ์บรมโยเดียนำมือแล้วก็กันเรื่องเด็กจำขึ้นกับคนเงี้ยก็ยัดนี่แนวก็มือแต่แต่งจำขึ้นกับคนเงี้ยนี่ลุยโอกาสจีเบือนดีซอกกมุลกระสูงหรือว่าไปพ้นประโยชน์จีเบือนกมุลกระสูงกายเราเสมอนี่เด็กไอหมอดปอกปิดหรือว่ามางกางปันเตอร์กางปันเตอร์โจหรือว่าบดเบือกันเรื่องในประสอร์เมื่อก่อนที่หักหมอดอู่เสมอเต้ลุยหรือว่าเสยย่องหอยแล้วกันเรื่องนี่ก็อันคำประกอบดีแต่งอํายักงอรยักท้องอําแต่งยอมพันธะดมนกี่แย่งเลี้ยงก้อนหรือว่าจีศึกษาอุปโภคอยู่กับมือก้อนอําย่อยกําปรากรสอกเบอร์สอกมาแล้วก็อําย่อยแต่งเวียกแต่งกระนาหรือว่าอําแต่งเหมือนนโยบายนี่ก็อํานําโยไม่ยิ้มแนวนี่แกอําอันจิ้มขึ้นนี่อําอันมากลางนี่กูดโรมแต่งเวียกมื้อนี้มื้อเมื่อโหยแล้วเวียกอยู่กันนี่นี่จิ้มขึ้นกับคนแย่น้องสามารถแต่งเบือนอําอันนอแต่งบรมบ่มึมยังเนื้อในตัวที่4นี้เดี๋ยวซึ่งเราเรื่องราบขนาบจําขึ้นกับคนแย่นี่นะจิมื้อเนาะมื้อแล้วจะอันเบิ่นยังดามื้อต่อยอเอิ้มยะนี้อีจิมดอจํากุนก็ครออันพร้อมกล้องบ่ระเยื่อมย่อกลัดครางเดี๋ยวซึ่งกุนอีนี่แต่งราบขนาบยิ้มรูปยิ้มแนวยิ้มรูปยิ้มร่าแกอันเดี๋ยวจําขึ้นกับคนแย่เด้ปะต้องรวยก็จะได้อันสังคมลาวอีกลัดเมื่อสังคมอย่าก็ปลอดภัยอําอากุนแต่งราบอําอากุนขนาบปู้วึดมักย่อยัดดะสังคม
1: ดาละเป็นห่วงเดศูนย์กลางสหพันธ์จําขึ้นลาวยุดตูลเมื่อองค์การสหประชาชาติกองทุนเพื่อก้น

ลึกลองลึกระเยื่อมซึ่งบึงบ่ออรยอมยังรายการฮัลโหลกมู่ดีอีดึกนี้อันเอากับมืออำดาคักอำดายักอำดารีก็อันบึงบ่อเราประกายรายไปยื้ออันดีแน่เพื่อแต่งอันรายการฮัลโหลกมู่อีเลิกเขินประเวยมั่งก็จะเบือนเดรงแก่บึงบ่อลูดยุ่มลอยุ่มคนนี่แหละอาละยะกีนี่ก็เมื่อดาละยะซึ่งยงมาไตแฮมอีออรยอเดืองหริยมเซอากะดอนเงาะเบเดี๋ยวมื้อดีๆลูดเงาะเกเบแล้วก็จะรอดเงาะกลางรอดลูดเงาะกลางก็จะรอดเงาะสรบึงกีนี่อันออรยอเดืองหริยมเซยอรสารอดยามก็จะเบือนเบื้อเบือนมารอดยามจะเก็บจะเกี่ยวรอดยามจะฮอดแล้วอัมจูดีอันเกอลาจอัมจูดีอันเกอเสียหายยอดสาเกอเมื่อเรือเมื่อแรงดีอีก็นี่เราเรื่องเงาะมาสำลากิจดีอีเมื่อกี้เราเรื่องกนาลเวียกจุ่มแนวซึ่งอีดกอีแตงก็อามากแนวนี่แหละยงมาไตแฮมบูดบึงเกอประซึมขึ้นเรื่องประซึมยอมระดูการยามมื้อนอก็สามารถประซึมเบือนแต่งเบือนเต็จเบือนนอสามารถเต็จเบือนสามารถแต่งเบือนก็อาตลาดรองรับก็อาตลาดจำหน่ายก็เบือนราคานอก็ดกนอก็แต่งอันนออําดกอําแต่งก็จีอําเบือนเบื้อเบือนมานี่แหละโอ๊ยลังกุนนี่ก็อรยอยอแต่งลาแต่งการสอกกระมูลกระสูงกายจินกายใจกายแวดบื้อแวดมาเราเรื่องกระมูลกระสูงดาจะมือกี่เหมือนอีนึงพรหมยอนี่แหละยงมาแต่แฮมอีสอกลำมากใจง่ายห้วยบึงแฮมบึงยอบึงเจบึงกวนอียัตละทองทินหลวงเบื้อบึงเกอจุยัดดาเวียงจันอรยอได้จูรลังกุนนี่ก็จูรปากกอนกลางจูรปากขอบคั่วยูรเกลยูรกัมปราอากอดอาเฮมก็อูนยยงยมาดกางยูรแล้วอริยสอกกมุลกระสูงเบือนก็ใส่ใจดะก่อนกลางดีๆก็พากายยยงยมาหุยก็นองแร่อูนเบือนบ่อแวดปฏินอก็แวดปฏิรอดยามนอก็กลางยัดดาเวียงเลยก็เดืองยงเดืองมาเดืองก่อนเดืองแฮมได้ยูริยัดดะเวียงกะกีนี่ครอสมเสยครอสมเสยครอเลือกครองเลือกอริยมร้อมซึ่งอริยมสู้สนอริยมเป็นเอระอริยมปะยัดแนวมือกะจีเบื้อนบรอมยอดกบรอมยอดแต่งก็อามากก่อนกลางยอดกับแนวกะเลือกนี้ก่อนห้องแนวก็อำเลอหลังก่อนกลางอรยอยูรยูรก็เมื่อสังเกตตั้งมือก็ยัดกลิ้งลึงยอแต่ละมือกลิ้งลึงยอประจัวแล้วก็เปื้อก็ปิดก็รวยยอกำระยอไม่ล่วงกลิ้งยอไม่ล่วงปิดก่อนยอยงยอมาดะกางก็แต่งอันอาบันหาเสยงเสมาเสคนเฒ่าคนแก่ซึ่งยัดดะล่วงกันนี้ยงมาดีๆก็อันจิเล่าแหละ

ก็ก็อำอาเรืออาแรงทื่นฮอนก็แดกก็แย่อันเดยอตั้งต้นตั้งโตยอซอกกมุลกระสูงเมื่อทื่นเมื่อฮอนหุยเดก็ยอแต่งแนวก็อำเลืออำทระลังกุลนี่ก็ยอติดเมียเจียภัยยอเบื้อยาสารดารงอร์กลิมากมันหาเกิดเขื่อนยอแยมยอยอยอเจยอกรยออีกี่ไก่เล่าแนวก็เลอะแนวก็อําเลอะแนวก็อําเลอะก็นี่ก็ออรยอดิเปิ้นลาหมดปิจวิจเกลยหมดปิจดะบุงกุมกลุ้งดะบ่โคดะใบเรื่องกายซีดะลอดะลําแนวก็มืออีพร้อมยอดิสมเสยพร้อมยอดิพัฒนาพร้อมยอดิบุกดิบื้นยามรานนี่ดิเปิ้นก็ได้ยัดติก็จิอําดา1มากอําดา1ยอด1กูเรื่อยนำมืออย่าเทิงเด็กหักจีเรื่องจีแควนจีเนื่องเรียงแต่งแนวก็มือเด็กแต่งแนวก็นี่เรียงซอกแนวก็มือเด็กซอกแนวก็นี่เรียงมาแนวก็มือเด็กเบื่อเบื่อแนวก็นี่ก็มือแนวก็นี่ไหนอย่าดับมานดับเมืองนำก็จะเบื่อเด็กเป็นเอรเบื่อเด็กประหยัดแน่อันเด็กจะรั่วเมื่อเราอย่าดับกุ้งมังเด็กก็จะเบื่อกุ้งมังละมังเด็กในลางแนวลางอันเด็กก็นองยอซอกยอหาเบื้อนยัดดาเมืองน้ำนี่อำอาบมนติซอกจะหาเรื่องเรื่องเวทกับเวทในอันเดมักกระมูลแล้วก็อำเนื่องแนวจีเวทเบื้อนก็เมื่อแนวกว่านี้อาเวลาดารายการที่อีกหน่องมากสะเดินไหนจะอันบึงบอเบื้อนที่มวนมวนดอมดอมอาเวลาหลุดมันเมื่อสมราชยอดมันนี้ขออันแนวเลิศจะเมื่อจึงไกลเมื่อบึงบอเมื่ออำยังจุ่มลอยจุ่มก้นซึมหมายเลิศ

กลับรือก้อนกมูลกันติงเปรียแวงจันโอ้เซน้องจัดน้องรำอมอาเดเฮ้ยรักกันติงเปรียแวงจันเอ้ยก้อนกมูลโอ้เซน้องดำน้องเลอะเด่นอาเดปุ่นเงินแล้วโอซาแบจัดแบรมอมอีก่อนกมมูลรักโอซากะแบจอมแบเลเดนเดยอโบเอ้ยก่อนกมมูลกันติ้งเปรปุ่นเงินรักโอซาจังบังตังรูกลับบารือจังบังตังรูกลอดโอสารังรังตังเดบบ้าเอ้ยก้อนกมูลรังรังตังเดกุญเอ้รักโอสาตะกี้โอก็จีพอสันลอดังเดระบารือรักโอจีพอสันลอดังเดระบาเอ้ยก้อนกมูลโอซาตระวาติต้องก็บาเอ้ยนางโอซาตระวาติต้องเตืองเอ้ยรักโอซาเอาไว้ผักแลลัดบังไงโซ่อีเอ้ยดะหันเตอีแกตุ้นมงสงดะจงอีกไอตุ้งไฟฟ้าเอ้ยก้อนกมูลโอซาจึงเลี้ยงกะเดรือใบหนึ่งโอซาจึงเลี้ยงกรีกเอ้ยใบหนึ่งโอเคปังกะเบียงเดรือแบนึงโอซาสลันเบียงเดโอ้ยแบนึงจมก็กราวซี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนกันตื่มอีกจงคิดใหม่คิดให้ดีอย่าเสื่อในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้พวกเราต้องยอมรับความหุนแห้งของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นแรงที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ไวกว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ทุกบ่อนทุกกลุ่มคนซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนเฮากลายเป็นช่องทางติดต่อพัวพันควบค่าสมาคมต้านปราบปรามสิ่งที่บ่ดีที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมได้วองไวทันการก็แม่นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแน่นอนว่าความวองไวทันสมัยนั้นบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับคนจำนวนหนึ่งหันมานำไส้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงชีพตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจนหลายคนมีอยู่มีกินขึ้นยางวองไว้ในเวลาอันสั้นก็มีป่านั้นก็ดีเนาะแต่ก็ยังเห็นหลายคนสัมผัสนำไส้ในทางที่บ่ถูกต้องผิดระเบียบกฎหมายหาตัวเหยาะหลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมเฮาในปัจจุบันเขาสามารถเห็นได้ในรูปแบบการโฆษณาขายสินค้ายาปัวพยาธิขายอาหารสดอาหารเสริมสมรรถภาพทั้งชายและก็หญิงด้วยคุณภาพดีเลิศเกินความเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังยังมีการแอบแฝงเนาะหรือว่าแอบอ้างเป็นองค์กรต่างๆที่สามารถจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศได้แบบสบายนอกจากนั้นแล้วปรากฏว่ายังล้ำไปถึงวงการศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารมีการบอกเลขใบหวยปุกเสกคาถาอาคมปินปัวพญาติให้หายขาดก็มีเหตุให้ประชาชนคนในทุกวงการหลงเสื่อไปตามๆกันในที่สุดกระตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบถอนตัวบ่ได้พาให้เสียทรัพย์สินจำนวนบ่หน่อยก็มีแล้วหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเด้เพิ่นจะมีวิธีการปราบปรามและแก้ไขแนวใดเนาะพวกเราลองมาคืนน้ำกันอันที่จริงแล้วเว้าเรื่องความเสื่อของคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นความเสื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันติดพันกับการดำรงชีวิตหรือว่าติดพันกับการดำรงคงตัวของคนลาวมาแต่ดุนนานแล้วและยากที่จะแก้ไขให้หมดไปเพราะว่าความเสื่อแมนขึ้นนำบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถไปกีดกันได้ในเรื่องความเสื่อความนับถือของประชาชนมีบางคนก็เสื่อถือผีสางนางไม้ผีพ่อผีแม่ผีมเหสักลักเมืองผีบรรพบุรุษและอื่นๆห้อย 8,000 ประการแล้วพากันไปคาบไว้ด้วยความศรัทธาเหลื่อมใสยังจือได้ว่าเวลาที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยใหม่ๆเพิ่นได้มีการปลุกระดมอย่างฟุดฟื้นกว้างขวางต่อแนวความคิดของประชาชนไปในทางที่เหมาะสมด้วยการเสื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ให้เลิกเสื่อถืองมงายในสิ่งที่บ่สามารถเป็นไปได้จากการปลุกระดมอย่างแข็งแรงนั้นเฮ็ดให้แนวความคิดการเสื่อถือแบบงมงายค่อยๆถูกตีถอยไปแต่ในปัจจุบันพัดสังเกตเห็นว่าการเสื่อถือแบบเก่ากลับมาฟุดเดือดขึ้นอีกแล้วแนวใดก็ตามความเสื่อก็เป็นของแต่ละคนที่บ่สามารถห้ามได้แต่ในเมื่อประเทศชาติของพวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านยุคเก่ามาสู่ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัยยุคแห่ง 5G แล้วแนวคิดการกระทำของคนเขาก็ควรก้าวล้ำไปนำเราท่านผู้ฟังสิ่งใดควรเสื่อสิ่งใดบ่ควรก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ถ้วนทีอย่าให้สิ่งที่หย่อท่อล่าหลังครอบครองไปตลอดโลกความก้าวหน้าคนเขาจงหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปนำอย่าหันบาดก้าวเดินกลับคืนไปสู่ยุคสมัยบูฮานถ้าหากว่าบ่มีการหันเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่นอกจากจะย้ำเท่าอยู่บอนเก่าแล้วยังอวยกลับไปสู่ยุคเก่าอีกเวลานั้นเนาะการที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีที่จะนำไปสู่ความพังพินาศก็มีสูงขึ้นกัน
นี่แหละท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนกันไว้อันใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปพวกเขาจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื้มมาที่เวียกงานนี่กันแน่เพิ่นว่าเวียกนี่นี่ต้องแม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจหากท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวทั่วไปโดยเฉพาะกระแมนในสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook บอจังซี่เนาะจะเห็นว่ามีปรากฏการณ์อ่อนไหวทางด้านการเชื่อถือในทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์สามเณรแสดงออกผ่านหน้า Facebook จากนั้นก็มีหางเสียงเรื่องการหากินน้ำความเชื่อถือต่างๆนานาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ล่อแหลมอ่อนไหวให้คนในสังคมจำนวนบ่หน่อยตกเข้าสู่การเชื่อถือแบบงมงวยขาดหลักวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อปรากฏการแพร่ระบาดแพร่ลามออกหลายทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเลขที่427/ห.ก.ลงวันที่2 มิถุนายน 2026เรื่องการเข้มงวดพระสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับรายละเอียดของแจ้งการสื่อมวลชนหลายๆภาคส่วนก็ได้แจ้งออกอย่างจะแจ้งไปแล้วแต่ว่าห่างเสียงที่ว่าให้ความสนใจเรื่องการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติจะเห็นได้เข้มงวดซำใดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบ่คือปัญหาที่ท้าทายความสามารถของการที่เกี่ยวข้องตามที่คิดท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องได้ติดตามต่อไปน้ำกันว่าจะมีความเข้มงวดและเด็ดขาดซำใดในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ในข้อ7เนาะของแจ้งการที่ระบุแจ้งไว้ว่าภายหลังแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีพระภิกขุสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้ามตามแจ้งการที่กำหนดไปนั้นแม่นมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำเอาผู้เกี่ยวไปศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยขั้นเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแจ้งการนี้ละเอียดจะแจ้งที่สุดแล้วแต่อันสำคัญกระแมนเวียกนี่ผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายหันก็ต้องได้เคร่งขัดต่อตนเองต้องอยู่ในทำนองของธรรมแท้บอวอกแวกบอแวะเหมือนว่าว่าเรื่องการกวดกาซองแสงปรากฏการย่อท่อในวงการนี้มันแม่นหน้าที่ของทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาสอดซองดูแลช่วยกันบ่แมนสิปล่อยปะให้องค์การใดองค์การหนึ่งก็คือทั้งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ฝ่ายเดียวเพิ่นก็เฮ็ดบ่รอดท่านผู้ฟังเนาะบางกรณีก็ได้และพวกเฮาชาวพุทธก็ต้องได้ช่วยกันซ่าสางล่างซวยคัดเก่าเอาสิ่งบ่ดีบ่งามให้ออกจากวงการศาสนาเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ถูกต้องหากสังคมช่วยกันโดยเฉพาะกระแมนอำนาจการปกครองบ้านตาแสงเมืองแขวงสมทบกับเจ้าอาวาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์กันต่างๆแล้วจะเกิดเป็นผลแน่นอนกงกันข้ามหากเหมือนเสยบ่กล่าวบ่เตือนพวกเกี่ยวเหล่านั้นก็จะขึ้นใจเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนคือผ่านมาปัญหานี้เวียกนี้แม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจแล้วทุกคนเด้พวกทานเด้คิดแนวใดต่อกับปัญหานี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เติมในรายการชีวิตติดพันสังคมจะส่งข้อความหรือว่าคำคิดคำเห็นผ่านทางเพจ LNR Infotainment ก็ได้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใย

ตอนหับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดมีอีกหนึ่งเรื่องที่โนรีอยากจะเว้าท่านฮู้หรือยังว่าการกินน้ำกระท่อมนี่นะมีความผิดทางอาญาซึ่งมีการตัดหรือว่ามีโทษตัดอิสรภาพสูงสุดถึง6เดือนพร้อมปรับใหม่สูงสุด20ล้านกีบอันนี้ก็แม่นอิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320วรรค7มาตรา320การเสพหรือการมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพบุคคลใดหากเสพหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเฮโรอีนมอร์ฟินหรือโคเคนที่มีน้ำหนัก 0.2 กรัมลงมาหรือยาอียาบ้ายาไอที่มีน้ำหนัก 0.3 กรัมลงมาหรือฟินที่มีน้ำหนัก 0.5 กรัมลงมาหรือกัญชาแห้งที่มีน้ำหนักแต่5กรัมลงมาหรือสารระเหยอื่นๆที่มีสารเสพติดที่มีน้ำหนักแต่ 0.5 กรัมลงมาหรือพืชที่ให้สารเสพติดที่มีน้ำหนักแต่5กรัมลงมาถือว่าเป็นผู้ถือเคาะให้ซึ่งต้องได้รับการปิ่นปัวหรือนำไปปิ่นปัวตามแต่ละกรณีบุคคลใดที่ว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเฮโรอีนมอร์ฟินหรือโคเคนที่มีน้ำหนักเกิน 0.2 กรัมหา2กรัมจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3ปีหา7ปีหรือจะถูกปรับใหม่แต่5ล้านกีบหา20ล้านกีบและบุคคลใดที่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้ายาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัมหา3กรัมจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปีหา5ปีและยังจะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา50ล้านกีบและบุคคลใดที่มีไว้ในครอบครองเพื่อสูบเป็นฟินที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.5 กรัมหา5กรัมจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา3ปีและยังจะถูกปรับใหม่แต่5ล้านกีบหา20ล้านกีบบุคคลใดที่มีไว้ครอบครองเพื่อสูบกัญชาแห้งที่มีน้ำหนักเกิน5กรัมหา10กรัมจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา2ปีและจะถูกปรับใหม่แต่5ล้านกีบหา20ล้านกีบส่วนบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพและประเภทสารระเหยอื่นๆที่มีสารเสพติดที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.5 กรัมหา5กรัมจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีและถูกปรับใหม่5ล้านกีบหา20ล้านกีบและบุคคลใดมีไว้ครอบครองเพื่อเสพพืชให้สารเสพติดที่มีน้ำหนักเกินกว่า5กรัมหา10กรัมจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1เดือนหา6เดือนถูกปรับใหม่5ล้านกีบหา20ล้านกีบและบุคคลใดหากดำเนินการสูบฟินเนาะจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3ปีหา10ปีและปรับใหม่5ล้านกีบหา20ล้านกีบบุคคลใดหากดำเนินการบริการสูบกัญชาและจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา5ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบเอาท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็ยกปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเสพสิ่งเสพติดเนาะอิงใส่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา320วรรค7ฮู้แล้วว่ามันผิดตกระเบียบกฎหมายก็มีแต่ว่าบ่ต้องไปเฮ็ดผิดเนาะถ้าหากว่าเห็นปรากฏการณ์กลุ่มคนที่เฮ็ดผิดมีการเสพมีการขายประเภทสิ่งเสพติดต่างๆหีบพรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลงกวดกะและแก้ไขอย่างรีบด่วนเลยท่านผู้ฟังเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขของประชาชนเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลำเลืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศทางระบบ AM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้ฮอดรายการลำเลืองก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอลำเลืองให้เพื่อนวิทยากรได้รับฟังตลอดมาปริญญานี้ระบบคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แม้นมีการซ่อมแปลงอยู่จึงได้เปลี่ยนการออกอากาศและการต่างๆทางระบบ AM มากระจายทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แทนเพื่อให้มิตรรายการได้รับฟังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการซ่อมแปลงสำเร็จท่านผู้ฟังฉะนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านเพื่อรับทราบก็ติดตามรับฟังได้พอรายการลำเลืองออกอากาศ17โมงหา17โมง30นาทีคอยคำยำแรงท่านผู้ฟังพ่อตู้แม่ตู้ลุงป้าอาของพวกเราที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ตามทงไห่ทงนาเปิดวิทยุรับฟังรายการลำเลืองไปนำก็หวังว่าจะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังตลอดมาสาวให้สาวนาของพวกเราที่กำลังเอาใจใส่เก็บเกี่ยวเข้านาดอหลายท้องถิ่นที่ใส่เข้านาปีเดเขาก็อยู่ในระยะเขี้ยวงามอุ้มทุมบรบัดรักษาเพื่อให้การเก็บเกี่ยวเมียนมัดท่วงทันตามฤดูกาลท้องถิ่นใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาพวกเขาก็จงพร้อมกันเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีท่านผู้ฟังระยะนี้ฝนก็ยังสืบต่อตกอยู่การเก็บเกี่ยวก็พบความยุ่งยากฉะนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่ติดตามอยู่เสมอเพราะว่าประเทศเฮาระยะผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเงินสารบ้านซองพื้นฐานของรางให้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงถนนหนทางก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่ประเทศเฮาประเทศอ้อมข้างก็ได้รับผลกระทบฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเตรียมพร้อมป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังสืบต่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในการเอาใจใส่ฟื้นฟูและแบ่งเบาพ่อแม่พี่น้องของพวกเราระยะผ่านมาการนำภาครัฐก็ได้เอาใจใส่ช่วยเหลือแบ่งเบาพ่อแม่ประชาชนพวกเราฉะนั้นก็จงพร้อมกันสืบต่อจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปวดพยาธิและเครื่องใส่สอยที่จำเป็นก็จงช่วยเหลือกันเพราะว่าประชาชนพวกเรามีน้ำใจมนุษยธรรมมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วฉะนั้นก็จงพร้อมกันสืบต่อให้การช่วยเหลือและเอาใจใส่โฆษณาวันสำคัญในเดือนตุลานี้ก็คือวันครูแห่งชาติปีนี้ครบรอบ32ปีก็คือวันที่7ตุลาวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชและนี้ก็แม่นปลายฝนต้นหนาวและท่านผู้ฟังบุญส่วงเหือนครหลวงกันก็จัดขึ้นท้ายเดือนนี้ท่านผู้ฟังสนันพวกเขาก็จงพร้อมกันเกี่ยมความพร้อมเพื่อเหตุใดสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้สิ่งสำคัญก็จงพร้อมกันการเกี่ยมความพร้อมเข้าห่วมให้แก่กองประสุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่5หาวันที่21ตุลา2026นี้สนับพวกเขาก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการและประกอบส่วนสำหรับรายการลำเรื่องมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องน้ำตาพ่อตอนที่1ต่อจากอาทิตย์แล้วนี้จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลย

0: มันเป็นโอกาสของข้าพเจ้าในตอนนี้ถ้าว่าแผนการทุกอย่างสำเร็จผลลงไปแน่นอนท่านพระเจ้าไม่เห็นสภาพแบบนี้ท่านพระเจ้าก็เกิดความพอใจนรสิงห์ขอฝากความหวังไว้ที่โตนัทเรื่องแผนการทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้าก่อนจะสำเร็จก็อยู่ที่เจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะท่านหมอนรสิงห์นอนหลับฝันดีด้วยเถอะ
1: คนอาย
2: นวลจันทร์นวลจันทร์ให้
1: อ
2: ้ายกอดแน
1: ่ไอ้หนอเมืองให้เมียก
3: อ้าว
1: แม่ผัวเอ้ย
3: อันนี้นี่อามานรสิงห์เป็นยังมาอยู่ห้องเดียวกันครับวรรณภาล่ะนี่นรสิงห์นรสิงห์จะเล่นจะไปที่ไหนวะ
1: เป็นเรื่องเอียงไอ้ไอ้เจ็บหัว
0: ท่านผู้ชมมีเรื่องอะไรหรือบ่ล่ะฮะ
3: นี่ล่ะท่านอามาโคตรศักดิ์เดี๋ยวนี่น่ะนรสิงห์นี่น่ะซึ่งเป็นราชบุตรเขยของเฮานี่น่ะมันบังอาจที่สุดมันมักอยู่ห้องเดียวกันครับวรรณภาได้จริงใดนี่ล่ะ
0: ตามธรรมดาแล้วคนนั้นคือว่าได้ทรงนรสิงห์กับเมื่อบ้านเมืองแล้วนะเหตุใดนรสิงห์จึงกลับมานอนนำอมเหสีได้แบบนี้ล่ะฮะ
1: นรสิงห์ลูกเขาว่าอะไรจังไรนี่ลูก
4: องค์พ่อองค์แม่อย่าเฝ้าเข้าใจผิดดินรสิงห์เองก็บ่ฮู้สึกตัวเลยว่านรสิงห์น่ะมาอยู่บ่อนนี้ได้จังใดทั้งที่ว่าท่านอมาตย์โคตรศักดิ์น่ะเป็นผู้นำนรสิงห์เมื่อทรงนรสิงห์ก็บ่ได้ฮู้สึกตัวอีหยังเลยคิดว่านรสิงห์นั่นน่ะไปฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วนรสิงห์ก็นอนหลับแจ่ไปเลยบ่ฮู้เมื่อเพื่อฝันอีสังแต่เป็นหยังนรสิงห์จึงมาอยู่ในห้องขององค์แม่แบบนี้ได้ฮะ
3: นี่นรสิงห์มึงนั่นน่ะสิให้จังได๋กูก็เข้าใจบ่กูให้มึงเป็นราชบุตรเขยมึงยังบ่เพียงพอความมักใหญ่ไฟสูงมึงยังหลายกว่านั้นมึงเอาการเมานี่วะมาตบหูบังตาของกูน่ะฮะมาปิดหูบังตากูแบบนี้มันสิได้ซั่นดอกวะ
1: องค์อ้าย
3: วรรณภา
1: วรรณภาบ่ฮู้อย่างเลยอ้าย
3: น้องก็เส้นเดียวกันอ้ายเปิ่งน้องนี่นะบ่นึกบ่ฝันเลยว่าน้องน่ะจะเป็นคนแบบนี
1: ้พ่ออ้ายอ้ายบ่ควรจะ
3: น้องละสิงห์นั่นน่ะเขาเป็นราชบุตรเคยของเฮาแต่ว่าน้องเฮ็ดแบบนี้ได้จังได๋ล่ะฮะบ่ฮู้ซั่นดอกวะเฮาบ่องเห็นเต็ม2ตาลูกในท้องของเจ้านั่นสงสัยอาจจะบ่แม่นลูกของเฮาซะแล้ว
1: องค์อ้ายองค์อ้ายบ่ควรจะเข้าใจผิดน้องนี่นะ
0: ท่านพงเจ้า
4: ฮะ
0: เมื่อเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ในเมื่อเวลาท่านพงเจ้านั่นน่ะบ่แก้ไขเดี๋ยวคำมอมอายขนาดจะไปทั่วท้องบรมบวงสานุวงศ์เป็นการดูหมิ่นพระเดชานุภาพของท่านพงเจ้าเกินไปเรื่องนี้จะปะปอยให้ยืดยาวเข้าไกลบ่ได้อย่างเด็ดขาดเลยนะขะหน่อยนะ
3: ต้องวรรณภานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการที่วรรณภาเฮ็ดเสื่อมเสียพระเกียรติของเฮาพระองค์เฮาพระองค์ขอเนรเทศวรรณภาออกจากนครแห่งนี้แล้วขาดสิ้นทุกอย่างระหว่างความเป็นผัวเป็นเมียของทั้งสอง
1: ไอ้ตัวแบบนี
3: ้ส่วนนรสิงห์นั่นน่ะเขาขอมอบให้แกท่านอามาตย์โคตรศักดิ์เป็นผู้ตัดสินความผิดของเขาขอเชิญพระองค์จะเข้าพักผ่อนแล้ว
0: ข้าบาทขอรับราชสมบัติทุกประการเท่านั้น
1: องค์อ้

0: ฟัง
1: องค์มเหสีขอโทษหลายๆท้อสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในมื้อนี้นะนอละสิงนะบ่ได้ฮู้สึกตัวอีหยังเด้อแล้วก็บ่ฮู้ว่ามันเกิดขึ้นได้จังได
0: ๋เอ็งก็บ่ฮู้กันว่าเรื่องนี้มันเกิดได้จังได
2: ๋คนนั้นละติท่านอมาตย์นรสิงห์และพร้อมทั้งองค์มเหสีก็เหมือนกันพวกท่านทั้งสองคนนั้นบ่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้กันเลยนะธรรมดาแล้วท่านพงษ์เจ้าหน้าได้นิรเทศทั้งสองพงษ์ท่านได้หนีจากราชสมรังนี้ไปเป็นเรื่องที่แสนดีอยู่แล้วธรรมดาตามกฎมณฑลบาทจะต้องได้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่นี่อยู่ในฐานะองค์มเหสีของท่านพงษ์จึงไว้เกียรติแก่องค์มเหสีฉะนั้นขอเชิญองค์มเหสีนั้นเสด็จเดินทางไปตามราชสมรังของท่านพงษ์เจ้าที่มีลงมาได้แล้วท่านมานรสิงห์ก็เหมือนกันอย่าไปโทษคนนั่นคนนี่กันเลยนะเรื่องนี้มันตั้งแต่แม่นเจ้าเป็นคนกระทำลงไปเองโดยบ่ท่านได้คำนึงถึงต้นปลายสาเหตุและบ่ท่านได้คำนึงถึงพระเกียรติของท่านพงษ์เจ้ากันเลยฮู้กันหรือบ่ล่ะฮะตอนนี้เป็นการดูหมิ่นพระราชานุภาพของท่านพงษ์เจ้านั่นเกินไปดีแน่แต่ท่านพงษ์เจ้านั่นไว้ชีวิตเจ้าเรื่องลูกเมียเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงหรอกนะข้าพเจ้าโคตศักดิ์จะเป็นผู้อุปถากเองเรื่องนี้เชิญได้แล้ว
0: โคตศักดิ์ขอให้เจ้าจงโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับข้อยมีกับปีเวนขอจะขอจากที่นี่ไปก่อนขอให้เจ้าจงโชคดีนะมัดคนตะสัก
2: นี่เป็นวันของข่าวบาทองค์มเหสีบ่ต้องเป็นห่วงกันได้เลยเชิญได้แล้วขะน้อย

พี่เด้ย่านแต่เขาเนาะหาเรื่องความบ่ดีมาใส่พี่โอ้ยล่ะเมียเอ้ยเมียคันแม่นเมียน้องฮู้ในเรื่องเรื่องที่เป็นล่ะย่านหลายเด้ย่านแต่เมียสินั่งให้อะไรพี่น้องผัวขวัญบัดนี้ย่านแต่สองคนเฮาต้องห่างกันน้อไก่เยินละนวลจันเอ้ยย่าถั่วน้อตัดสินใจละพี่สิไปคันหาน้องสาวนวลนางเมียของพี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสิไปเว้าความดีสิไปไข่น้อข่าวขอให้เมียฮู้ดอกเรื่องลาวป่านนี้น้อส่วนลูกคันอ่อนหน่อยของพ่อหลอกทั้งสองเด้อน้อเจ้าคงเฮคันหวนหาคำขันน้อนำแก้วและพร้อมทั้งสาวนวลน้องเมียสายน้องท่าอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่บุญสู้สาวนวลจันทร์เมียบักอา

นวลจันทน้องน่ะคงบ่ฮู้หรอกว่าอ้ายน่ะมีเรื่องแบบนี้เป็นจังได๋กะยามื้อนี้นะน้องน่ะสิงจะต้องตัดสินใจไปหานวลจันทแล้วก็ไปเว้าความจริงให้นวลจันทฮู้นำ

0: สิงนั่นน่ะไปนี่มันเกิดป้าในก็ยังบ่ทันได้กลับมาเอ๊ไปอยู่จังได๋กันวะไอ้บอกว่าจะไปบุดนึงแล้วก็มาเดี๋ยวนี้มันมื้ออื่นเช้ามาแล้วเป็นหยังจึงบ่เห็นมานี่นะ
1: นวลจันทร
0: ์อ้าวมาแล้ววะไอ
1: ้นี่นะนวลจันทร์เอ้ย
0: เอาเป็นหยังไอ้จึงน่ะโศกเศร้าแบบนี้ล่ะ
1: นวลจันทร์น้องคงบ่ฮู้หรอกว่าอ้ายน่ะมีเรื่องจําเป็นที่สุดปัจจุบันนี้นะ
0: จําเป็นอีหยัง
1: อ้ายน่ะไปร่วมงานวันเกิดของท่านอมาตย์คทศักดิ์อ้ายรู้สึกมึนเมาแฮงคทศักดิ์เขานําอ้ายมาส่งแต่พอฮู้เมื่อขึ้นมานะบ่ฮู้ว่าอ้ายน่ะไปนอนอยู่ในห้องขององค์แม่ได้จังได๋
0: อ้าวมันเป็นจังได๋จังได๋
1: นวลจันทร์ปัจจุบันนี้นะองค์คอได้เนรเทศอ้ายนี้จากนครนี้แล้วน้องเบิ่งติปัจจุบันนี้ทหารอ้อมอยู่เฮือนของเฮาหมดแล้วนวลจันทร์ต้องไปกับอ้ายน้องต้องไปกับอ้ายเข้าใจบ่นวลจันทร์
0: มาละสิต้องบ่ดึกบ่ฝันเลยว่าอ้ายจะเป็นคนสัวซ่าซาละเลวแบบนี้แม้กระทั่งแม่ของน้องอ้ายก็บ่ปานี่ไอ้ไปนอนน้ำแม่ของน้องได้จังได้แบบนี้วะที่เป็นผัวที่ดีของนวลจันทร
2: ์ไว้เด้อไว้เด้อนอนเสียงไว้เด้อ
0: นวลจันทร์นอนละสิไอ้บอกว่าให้นวลไปกับไอ้นวลจันทร์นั่นนะจะบ่มีวันซะแล้วจะไปนำคนซัวๆจังไอ้นั่นไอ้อยากหนีไปตายสิได้ก็ไปเซินไปตี
1: โอ้ยนวลจันทร์เอ้ยผัวได้เว้าขานจอยจอยผัวออดอ้อยบ่ฟังเสียงบัดนี้เนาะส่วนว่าสาวนวลนางน้องสร้างสิ่งหลอกสร้างอ้ายละนวลจันทร์เอ้ยอยู่น้ำกา

โอ้ยละเมียพี่เอ้ยหัวนี่นะบอกเคยคำคันสัวสาคือแนวนี้ให้เจอเอาบัดนี้เนาะเรื่องมันเป็นคันจังสิละพี่เป็นห่วงน้ำนวลจันเด้อบัดนี้ย่านแต่สองคนเฮาสิห่างไล่เนาะไก่สิ้นลานวลจันเอ้ยผัวขอบอนคันเมียอาย

ละสาวนวลเอ้ยผัวนี่บอนขั้นจอยจอยไปน้ำอายแน่กะใครละสงสารเนี่ยสงสารลูกขั้นอ่อนหน่อยลูกพ่อโน้ทันสองเดโรพ่อสิไก่ยังบ้านขั้นห่างสายนอใจแก้วละนวลเอ้ยนวลเป็นอย่างโน้นวลจันนางบ่เห็นพ่อ

Oi, la mia pi, qua con mia gioia.

นวลจันทร์สองคนเฒ่าน่ะสมสู่อยู่น้ำกันมาหลายฟ้าหลายปีจนเท่ากระทั่งมีลูกน้ำกันตั้งสองคนอ้ายน่ะบ่เคยคิดสัวและบ่เคยทำสัวหายแบบนี้จักเถื่อเลยนวลจันทร์น้องบ่เข้าใจและก็บ่ฮู้นิสัยใจคอของอ้ายจักหน่อยจังซั่นว่านวลจันทร์เรื่องเกิดขึ้นข้างนี้นะอ้ายคิดว่าต้องมีผู้วางแผนการต้องมีผู้เฮ็ดเพื่อใส่ห้ายปลายสีอ้ายอย่างแน่นอนนวลจันทร์ตัดสินใจไปกับอ้ายทอนวลจันทร์ไปตีเห็นใจอ้ายในทอดอ้ายสงสารลูกทั้งสองเหลือเกินอ้ายบ่อยากจากแต่มันก็จำเป็นไปน้ำอ้ายทอนวล

0: ิน้องสุดแต่อยากไปน้ำอ้ายอยู่ดอกแต่ด้วยเหตุใดลูกของเงานั่นน่ะกำลังยังน้อยอยู่จะเอาเขาไปทนทุกข์ทรมานแบบบ่มีหัวสนไปน้องต้องทำแบบนั้นบ่ได้ดอก
1: น้องสิปฏิเสธอ้ายบ่ไปน้ำอ้ายจักซั่นว่านี่นะหานวลจันทร
0: ์เพื่อชีวิตหรือว่าอนาคตของลูกนวลจันทร์ไปกับอ้ายบ่ได้ดอก
1: โอ้ยนวลจันทร์

โอ้ยเป็นว่าลาโนขังไทยหลับผัวจีหางสาวนวลจันโอ้ยความสัมพันธ์ที่เคยมีอ้ายสร้าง

เจ้านั่นยังน้ออ่อนหน่อยบ่มีผู้ขันเรื่องยังบัดนี้น้อลูกสิเป็นขันกำพาพอสิห่างน้อไกลตาวาสนาของเฮามันสร้างเป็นขันแล้วนี่ล่านวลเอ้ยนวลผัวนี่บอนขันขอของสาวนวลจันเอ้ยน้องบ่เสื่อมโอ้ยเหลือใจเด้ย้ำสิผัดขั้นผ่าขางสิห้ามห่างหลอกห่างเมียละนวลเอ้ยนวลให้เบิ่งแง้งขั้นลูกหน่อยละอ่อนน้อสายใจผัวสิไกลไหลละขั้นห่าง

โอ้ยพี่น้องเอ้ยสิ้นกันเนาะความหวังหลับหัวขอกายคัน

0: นวลจันทร์บัดนี้ถึงเวลาที่อายจะจากนวลจันทร์ไปแล้วขอให้นวลจันทร์จงเบิ่งแย้งลูกทั้งสองเลี้ยงลูกทั้งสองให้ใหญ่โอ้ลูกพ่อบ่อยากจากลูกไปเลยแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นพ่อต้องจากพ่อขอลาก่อนลูกนวลจันทร์อายไปก่อนนวลจันทร
1: ์สวัสดีจ้า
2: ได้รับฟังลำเรื่องตอนที่1หมดลงแล้วเอาไว้มื้ออื่นทางรายการของพวกเฮาจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังตอนที่2เรื่องน้ำตาพ่อต่อแต่ว่ามาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านก็ให้ติดต่อทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์5454245226 2688-8259ทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานยินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพบๆกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: การคุ้นค่าแห่งธรรม
4: เป็นคนให้เจ้าตั้งประพฤติแต่ความดีเพื่อให้เป็นราศีเอือบคิงเคียนของความดีคล้องคนไว้วิไลสีแสนสง่ายามเมื่อลาโลกนี้คนสีหย่องจมหาทำดียากยิ่งแท้เงินงานนั่นสำเร็จทำสัวลงมือทำมือใดก็พอได้ทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำสัวคือเอาไฟจูดหม่างบ่ว่างมือเหมือโมงเจริญสุขเจริญธรรมมายังอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนทุกทานยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุณค่าแห่งธรรมมื้อนี้มาพบพอกันในปีค.ศ.ใหม่2025เป็นอาทิตย์ทำอิฐของรายการของพวกเฮาประจำปีนี้ก็เหมือนเดิมขอทักทายสบายดีหรือว่าเจริญพรในปีใหม่เบิดสุทานสุคนเด้อที่กำลังติดตามรับชมอยู่หรือว่ารับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ AM ก็ดีหรือว่าเบิ่งไลฟ์สดผ่านทางเพจของวิทยุก็ขอบอกขอบใจที่บรรดาสาธุชนได้ให้กำลังใจผ่านมาในการทำหน้าที่บ่ว่าเฮาจะเบิ่งขณะนี้หรือว่าเบิ่งย้อนหลังก็ดีก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปพร้อมๆกันเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ยังมีญาติโยมให้ความสำคัญมีผู้ที่ติดตามสนใจใฝ่ธรรมะรายการของพวกเฮาก็จะออกอากาศไปเรื่อยๆนะเพื่อให้สาธุชนที่บ่ค่อยได้ไปวัดได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ธรรมะผ่านทั้งเพจของพวกเฮาเมื่อนี้ก็ยังเป็นอายกินของปีใหม่สากลที่เฮากำลังต้อนรับตามสมมติของโลกปี2024ฮักก็ผ่านไปได้ 3-4 มื้อหลายคนก็ลำกับมาสู่โบสถ์ของปกติบางปีที่แล้วเนาะกะพาครอบพาครัวไปร่วมเสลิมฉลองบางคนก็พาไปเที่ยวต่างแขวงต่างประเทศอันนี้เป็นปกติแบบชาวโลกคันว่าตามลักของความเป็นจริงวันเวลานี้บ่มีใหม่มีเก่าได้ญาติโยมเพราะว่าหยังเพราะว่าเวลานี่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎตามเกณฑ์ธรรมชาติแต่มนุษย์เฮาเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเฮาก็มาสมมติเอาครบ12เดือนเป็น1ปีนะ อันนี้แม่นตามโลกเฮาสมมุติแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า1ปีผ่านไปนี่เฮายังโชคดีได้โชคดีที่เฮายังมีชีวิตอยู่โชคดีที่เฮายังมีลมหายใจที่ยังได้อยู่กับครอบครัวมีคนหักอยู่อ้อมข้างอันนี้แม่นความโชคดีหรือว่าโศกของเฮาที่ได้รับในตลอด1ปีแม้นว่าเฮาจะผ่านความลำบากผ่านความทุกข์ทางจิตใจพบเพาะปัญหาเฮ็ดให้เฮาต้องขุ่นเคืองเจ็บสับหนำใจนะเฮาก็ยังผ่านพ้นมาได้นะเฮาได้ผ่านพ้นมาได้เนาะฉะนั้นก็ขอให้เฮาได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ในแต่ละมื้อแต่ละยามของเฮาให้ดีกว่าเดิมให้ทองขึ้นใจว่าปีใหม่ต้องเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้ดีกว่าเดิมผ่านมาหลายฐานหลายคนก็คงจะไปสูดมนต์ทรงถ่ายปีไปสูดมนต์หรือว่าไปร่วมบุญต่างๆการสูดมนต์นี่กิจกรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีได้ญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นเล็งเห็นความสำคัญว่าในปีใหม่สากลคนเฮาส่วนหลายกับไปหลินไปเที่ยวบางครั้งมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุโศกหายเสียชีวิตหรือเจ็บปวดเสียทรัพย์สินเสียเอิ้นว่าองค์ขะไปก็มีในแต่ละปีเฮาก็ได้เห็นข่าวทางโทรภาพหนังสือพิมพ์วิทยุรายงานนะสิ่งที่มันบ่ขาดอยากให้เกิดเนาะก็ย้อนความมวนความเมานะฉะนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นจึงลิงเห็นว่าเอาละพุทธศาสนาเฮาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้กับญาติโยมเฮาได้นั้นคล่องสติหรือว่าสร้างกิจกรรมดีๆเพราะว่าการลินการเที่ยวนี่มันก็บ่สิ้นสุดหลายท่านหลายคนก็ไปลินไปเที่ยวเนาะก็ถือว่าให้ได้มีสตินำกันนะดังที่อาตมาได้กล่าวไปในเบื้องต้นการไปสูดมนต์ข้ามปีสูดมนต์ทรงถ่ายปีนั้นบ่หมายว่าเฮาไปสูดเทื่อเดียวแล้วเฮาสิอยากให้ชีวิตเฮาดีตลอดปีบ่แม่นได้หมายถึงว่าในขณะที่เฮาไปสูดทรงถ่ายปีนั้นในมื้อนั้นเวลานั้นชีวิตของเฮาอยู่ในพื้นฐานของความดีเฮาบ่ได้ไปผิดบ้านผ่านเมืองเฮาบ่ได้ไปเอิ้นว่าเฮ็ดผิดศีลธรรมถือว่าดีในขณะนั้นแต่คำถามก็คือว่าเหตุจังใดเฮาจะรักษาความดีของเฮาให้มันมั่นคงตลอดปีไปได้บ่หมายว่าเอาละ เป็นยังไปสูดมนต์ทรงถ่ายปีมาบัดมาอยู่กับปัจจุบันคือยังมีเรื่องมีราวคือยังมีสิ่งที่บ่ชอบใจอยู่นะเฮาก็จะคิดท้อใจได้บัดนั้นบ่แม่นแบบนั้นเด้อญาติโยมการที่เฮาไปสูตรนี่บ่แม่นว่าสูตรเทื่อเดียวแล้วก็บ่ได้ไปไกลวัดว่าศาสนาเลยนะบ่ได้ไปสร้างนำกระทำบุญบ่ได้อุปถัมภ์อุปถากบิดามารดาบ่ได้พิจารณาการกระทำเลยมันก็ดีบ่ตลอดได้ฉะนั้นการไปสูตรมนต์ทรงถ่ายปีมันเป็นการเติมดีในเบื้องต้นแล้วก็เฮ็ดให้เฮาบ่ประมาทมื้อนี้ก็เลยจะถือโอกาสเอาพรมาฝากเป็นการรับพรปีใหม่สากลเอาไปจัก4ข้อนะญาติโยมเอาไปจัก4ข้อประการที่1นี่เอิ้นว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตประการที่2ขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมประการที่3ขอให้เฮานำตนออกห่างจากอบายมุขประการที่4ขอให้อย่าได้ทำให้คนอื่นเฮามาลงลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งในประการที่1ว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตหลายคนก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยเฮ็ดหยังให้มีสติสติก่อนเว้าหรือว่าสติในขณะที่เว้าคิดก่อนทำอย่าไปทำก่อนคิดแต่เว้านี่มันง่ายนะญาติโยมผู้ใดมีสตินี่โอ้ถือว่าเป็นคุณธรรมสูงส่งเลยนะเป็นคุณธรรมที่สูงส่งได้เนาะเฮามักเคยได้ยินว่ามีสติสัมปชัญญะเห็นบ่เนาะมีสติสัมปชัญญะฉะนั้นเฮาต้องได้คล้องสติของเฮานี่ให้มันมีอยู่กับเหนือกับคิงไปตลอด วลาที่เฮาได้เห็นคนขากันทำหายกันก็ย่อนขาดสติเนาะอารมณ์สัวข้าวโดยความโมโหโทโซขออภัยบางคนลงไม้ลงมือกับลูกเมียของตนเองหรือหายไปกว่านั้นเป็นกรรมที่นักตีพ่อตีแม่ขาพ่อขาแม่ก็ย่อนควบคุมอารมณ์ความโกรธบ่ได้ได้ยินสิ่งที่บ่สอบหูบ่สอบใจผ่านเข้ามาทั้งโสตประสาทเฮาก็โวยวายเขียดดาหึนหันพันแลนท่านอันใดก็ตบตีเห็นบ่ก็ขาดถูกความโกรธเข้าครอบงำดังนั้นการเฮ็ดให้ตัวเองมีสตินี่เฮาต้องฝึกได้ญาติโยมก่อนนอนนี่เฮาต้องนั่งสมาธิมื้อละหานาทีบ่ถ้าบ่ได้เฮ็ดได้นี่เป็นการดีได้เป็นการเรียกสติเข้ามาสู่จิตใจหรือว่าเข้ามาสู่กายของเฮาโดยลักนี่จิตใจของคนนี่มันไหลไปสู่ที่ต่ําได้มาคอยตามกิเลสนะไหลไปเหมือนกับน้ําไหลไปสู่ที่ต่ํากิเลสนี่เพิ่นเปรียบเหมือนแขกมาเยือนเนาะมันจ้อนมาหาเฮามารบกวนเฮาเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เศร้าหมองเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เศร้าหมองเนาะดังนั้นการคล้องสตินี่จึงเป็นพรที่ประเสริฐได้ญาติโยมผู้ใดมีสติประจำตัวเปรียบเหมือนเฮามีพรแล้วก็สร้างขึ้นได้โดยตัวเฮาเองได้เนาะฝึกไปเห็นบ่เวลาเฮานั่งฟังครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเนาะนั่งตั้งใจเวลาเพิ่นแสดงธรรมถ้าจิตใจเฮาขาดสติเฮาก็จะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้สนใจใฝ่ฟังจากเพิ่นเทศน์หยังเพิ่นอธิบายหยังใจเฮาบ่ได้จดจ่ออยู่กับขณะปัจจุบันใจเฮาเพลิดเพลินไปเลยคิดเห็นอดีตแต่เศร้าคิดวาดจินตนาการไปทั้งๆที่ตัวน่ะนั่งอยู่สมมติว่าพระกำลังสาธยายธรรมอยู่เฮาจักคิดนั่นเฮ็ดนี่เห็นบ่เนาะฉะนั้นการมีสตินี่มันช่วยคล้ายๆเหมือนกับรถมีเบรกอ่ะนะอุปมาอุปไมยคือรถมีเบรกถ้ารถบ่มีเบรกเนี่ยโอ้มันก็ลงห้วยลงเหวตกข้างทางแม่นบ่ฉะนั้นสตินี่เปรียบเหมือนเบรกที่มาช่วยเฮาในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจปัญหาต่างๆเนาะดังนั้นเวลาที่เฮาจะอันนั้นทำสิ่งใดหนึ่งออกไปเฮาควรจะคิดพินิจพิจารณาไต่ตองเบิ่งให้เห็นถึงผลให้ที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เฮากระทำสิ่งนั้นลงไปนะถ้าเฮาทบทวนหวนคนคิดให้ดีเฮาก็จะใส่ซีวีถูกต้องนะฉะนั้นพรแห่งปีขอฝากไว้ว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตประการที่2นี่ขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมอันนี้มันก็สอดคล้องกันว่าเมื่อได้กระทำที่เฮามีสติแล้วนี่จิตใจเฮาก็จะคิดในทางที่มันเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์บ่คิดทำหายคนอื่นบ่คิดเบียดเบียนคนอื่นบ่คิดโลภโกรธหลงนะคิดในทางถูกต้องสอบธรรมเป็นหนึ่งในมรรค8ได้เอิ้นว่ามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเลยแหละเนาะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมมีความเชื่อไปในทางที่สอดคล้องกับหลักแห่งศีลธรรมเชื่อว่าบาปมีบุญมีคุณพ่อคุณแม่มีอันนั้นเอิ้นว่านรกมีสวรรค์มีเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าเห็นบ่ถ้าเฮามีความเชื่อแบบนี้นี่เฮาก็จะคล้องตนเฮาก็จะนำพาตัวของเฮานี้ยืนอยู่ในหลักแห่งความเจริญงอกงามแต่ก้องกันข้ามแต่หากว่าเฮาคิดไปในทางที่บ่ถูกต้องคิดว่าเอาละเฮาเกิดมานี่กับพ่อแม่ให้มาพ่อแม่บ่มีคุณหยังดอกเฮาเกิดมาตามที่เพิ่นเอิ้นว่าให้เฮาเกิดมาซื่อๆเฮาบ่จําเป็นต้องตอบบุญแทนคุณเพิ่นดอกเฮาคิดแบบนี้ถือว่ามีความเห็นผิดได้แน่นอนแหละพ่อแม่บางคนก็ให้กําเนิดเฮาบางคนเพิ่นอาจจะบ่ได้เลี้ยงเฮามาเนาะเพิ่นอาจจะล้มหายแต่ไปหรือมีอันแยกทางกันไปกับพ่อสินะเฮาไปประมาทเพิ่นว่าเอาละบ่มีคุณหยังดอกถึงว่าเพิ่นจะบ่ได้เลี้ยงเฮามานี่เพิ่นก็มีคุณในการให้กําเนิดเด้แม่นบ่มีคุณในการเลี้ยงดูมีคุณในการให้กำเนิด เพิ่นบ่มีคุณอันใดหนึ่งก็ต้องมีคุณอันใดหนึ่งอยู่ในหั่นเห็นบ่ฉะนั้นเฮาปราศจากบ่ได้ว่าพ่อแม่นี่บ่มีคุณต่อชีวิตของเฮาเห็นบ่ถ้าเฮาคิดจังซี่นี่เฮาจึงมีสัมมาทิฏฐิเนาะคิดว่าพ่อแม่มีคุณครูบาอาจารย์มีคุณแล้วก็การนำผักหลัดมีคุณแล้วก็ตัวของเฮาเองนี่ก็มีคุณคือกันคุณหยังคุณค่าเด้คุณค่าในตัวเองที่จะนำพาชีวิตของเฮานี่ไปในทางที่ถูกต้องแต่เฮาบ่คิดเห็นว่าเอาละการใดเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากแสนยากกว่าจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีมนุษย์สมบัติโภคทรัพย์สมบัติแล้วก็บริวารสมบัตินี่นะมันยากซำใดต้องมีบุญเก่าต้องมีศีลบริบูรณ์แม่นบ่เฮาจึงได้เกิดมาครบ32ประการถ้าเมื่อใดก็ตามที่เฮามีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักแห่งศีลธรรมนี่เฮาก็จะเห็นคุณค่าว่าชีวิตนี้จะสร้างมันไปในทิศทางใดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เฮาเกิดว่าเอ้าเกิดมาแล้วก็ตายไปซื่อๆดอกบ่มียังตายไปแล้วศูนย์เปล่าเฮาจะใส่ชีวิตไปแบบสุดโต่งสัมมาเลเทเมาม่วนกินเฮฮาบ่สนอันใดเลยนี่ก็ถามว่าได้บ่มันก็ให้ค่าคุณเนาะหรือเอิ้นว่าคุณค่าก็สูญเสียไปนะก็ได้ในความหลงหั่นแหละได้อยู่ในความหลงของตนเองแต่ว่าการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามไว้นี่บ่ได้เนาะเพราะว่ายังเฮาบ่ได้เห็นคุณค่าแห่งชีวิตที่เฮาได้เกิดมานะอันนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนะเมื่อเฮามีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเฮาก็จะเคารพกฎระเบียบกติกาของสังคมมีเอิ้นว่าระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนะเห็นคุณค่าแห่งชีวิตอันนี้ก็จึงเป็นพรแห่งปีข้อที่2ว่าขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมพออย่าลืมว่าจิตใจของเฮานี่มันเป็นตัวต้นในการเอิ้นว่าเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮาจึงมีคำบูฮันเว้าเป็นประจำอาตมาก็เคยเว้าแล้วว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแม่นบ่แนวความคิดเป็นตัวสักนำพาชีวิตเฮาไปในทิศทางใดนั้นอยู่ที่วิธีคิดนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและประการต่อมานี่ข้อที่3นี่ขอให้นำตนออกห่างจากอบายมุขนี่อันนี้ก็สำคัญก็คือสิเข้าใจกันแล้วว่าอบายหมายถึงความเสื่อมเนาะอันใดที่มันเป็นความเสื่อมต้องถอนได้ปีใหม่นี่เฮาบ่ควรจะอันนั้นกลับไปหาจุดเดิมพอปีใหม่นี่มันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ปีข้อสอกับเปลี่ยนนะแต่ว่าบ้านเฮานี่พ่อสอบ่ทันได้เปลี่ยนได้ญาติโยมยังอันนั้น567อยู่เนาะพุ่นไปเปลี่ยนหลังจากปีใหม่ลาวแล้วเนาะเฮาถือพุ่นแหละเนาะเดือน6พุ่นนะแต่ข้อสอนี่เปลี่ยนตามปีสากลฉะนั้นแล้วขอให้เฮาออกห่างหากว่าปีผ่านมาเฮานี่มัวเมาลงไหลเกือกกั่วมัวอบายเฮ็ดให้เสียทรัพย์สินเฮ็ดให้เสียจิตเสียใจเฮ็ดให้ครอบครัวต้องเป็นทุกข์นำเมียลำบากพ่อผัวติดการพนันผัวลำบากพ่อเมียติดการพนันลูกเบายากเพราะว่าพ่อแม่บ่ค่อยบอกสอนสมมติว่าเฮาก็จะเอาละเฮาลงไปแล้วเนาะเฮาก็จะกลับคืนฟื้นฟูใหม่ให้มันดีกว่าเดิมบ่แม่นว่าเอ้ากลับไปนักกว่าเดิมบ่ได้ได้อบายมุขนี่มีหลายได้ญาติโยมบ่ว่าจะเป็นติดการพนันสิ่งเสพติดการหลินการเที่ยวกลางคืนนั่นก็แม่นได้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงยิ่งนักเลงชายอันนี้ก็แม่นคือกันเห็นบ่สิ่งเหล่านี้นี่เฮาได้พัวพันเกี่ยวข้องหรือบ่หากว่าเฮาได้พัวพันเกี่ยวข้องเฮายังสิอันนั้นเอิ้นว่าบุกไปหามันคือเก่าหรือสิถอนตัวออกมาอาตมาว่าควรถอนที่สุดไว้ที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เฮาติดโดยที่บ่จักถอนตัวนี่ถึงว่าเฮาจะหังมีปานใดก็ตามสุดท้ายมันก็จะเมิดไปเพราะว่าเฮาใส่ทรัพย์เป็นทั้งที่บ่เกิดประโยชน์บ่เกิดคุณค่ามันจะกืนกินอันนั้นชีวิตเฮาไปพร้อมได้แล้วก็เสียความคิดไปนํานะญาติโยมเห็นบ่บางคนนี่ถึงขันว่าไปปุ่นไปจี้ไปขาเจ้าเอาของสุดท้ายสืบไปสืบมาว่าติดการพนันแน่อันนั้นคือทางแห่งอบายอันนั้นคือทางแห่งความเสื่อม เฮาต้องถอนตัวออกมาบางคนก็ติดคุกย้อนได้ญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะติดคุกติดตารางย้อนหยังย้อนไปเป็นหนี้เป็นสินถือกระเจ้าเอิ้นว่าฟ้องห้องเนาะสุดท้ายมาว่าเอาเงินไปหลินการพนันผัวเมียครอบครัวแตกแยกเฮาเห็นน่ะเด้ผลเสียหายของมันเป็นหยังเฮายังจะดันทุรังไปหามันคือเก่าทางที่ดีเมื่อเฮาได้ยินได้ฟัง ครูบาอาจารย์เอิ้นบอกข่าวเตือนจิตเตือนใจเฮาต้องอันนั้นหันกลับมานะถอนตัวได้นะญาติโยมยังบ่สายเด้อย่าไปคิดว่าโอ้ชีวิตเฮามันถอนตัวยากแล้วเนาะบ่มีใครบังคับเฮาได้นอกจากจิตใจเฮาอ่อนแอเฮาปล่อยไปตามกิเลสนะฉะนั้นถ้าเฮาปล่อยไปตามกิเลสหมั่วสุมสิ่งบ่ดีนี่มันจะเป็นปีใหม่ปีเก่ามันก็บ่ดีแหละเพราะว่าหยังเฮาบ่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะเฮาต้องมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเปรียบเหมือนปีที่มันเปลี่ยนข้อสอไปเปลี่ยนตัวเลขไปอันนี้ปีใหม่นี่ก็คือทั้งบวกมันก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่คิดใหม่ทำใหม่ให้ก้าวไกลกว่าเดิมนะและประการที่4นี่ขอให้อย่าทำหายคนอื่นการมันก็คล้ายๆกับเอิ้นว่ามีสติล่ะญาติโยมบางคนก็บ่สนใจเนาะมีแต่อยากเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นนะบางคนก็มักทำหายคนอื่นอันนั้นบ่ได้คิดเห็นผลที่จะตามมาเนาะมีแต่บุกกับตัวเองเห็นบ่เฮาเห็นข่าวในออนไลน์ก็ดีหรือว่าสื่อโทรภาพเพื่อนบ้านก็ดีแต่ละมื้อแต่ละยามแม่นบ่ญาติโยมพี่เถียงกันทำให้ห่างกายย้อนหยังย้อนเอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาความถูกใจเป็นหลักเนาะบ่บ่เข้าหูกะรู้ใส่กันโลดมีใหม่ก็จับใหม่มีมีดก็จับมีดแน่เห็นบ่ทำหายกันแล้วมันได้ยังบัดนี้สุดท้ายมาก็ถูกปรับไม้ใส่โทษเสียชีวิตไปก็มีเสียอนาคตไปก็มีย้อนความบ่คิดหอบคอบนะการทำหายคนนี่หมายถึงพ่อแม่เฮาก็เช่นเดียวกันได้เฮาไปทำหายเพิ่นทั้งด้านจิตใจก็มีตัวอย่างเนาะเฮาบ่เชื่อฟังคำสอนนี่แหละเป็นลูกเป็นหลานมีแต่ตอบถอยเถียงความเว้ายากปากเปียกเนาะบอกจังนึงผัดไปจังนึงเว้าร้ายผัดหายขึ้นสวนขึ้นด่าเพิ่นขึ้นก็มีแน่พ่อแม่ก็เจ็บสับนำใจอันนี้ก็เป็นการทำหายภายในนะเจ็บสับนำใจน้ำตาตกในเพราะว่าลูกบ่เสือฟังลูกบ่กตัญญูนะอันนี้ก็มีส่วนฉะนั้นบรรดาลูกหลานเฮาควรจะคิดให้ดีได้เนาะว่าพ่อแม่ของเฮานั้นกว่าเพิ่นจะเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่จนฮอดปัจจุบันนี่เพิ่นก็ผ่านทุกข์ผ่านยากผ่านปัญหาชีวิตมาคล้องชีวิตมาบ่แม่นธรรมดาฉะนั้นอันใดที่เฮาจะรักษาน้ำใจเพิ่นบ่ให้เพิ่นต้องเป็นทุกข์นำเฮาไปตลอดนะเพิ่นทุกข์กายนี่เพิ่นทนได้อยู่ได้เนาะทุกกายหย่อนการลำบากหาเสากินคำนี่ก็พอทนได้พอเมื่อมาเห็นลูกยิ้มให้เห็นลูกเว้ามวนๆให้มันก็เป็นกำลังใจที่ช่วยเสือดสู้ให้พ่อแม่มีกำลังใจขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อได้ก็ตามที่เฮานี่ทำให้จิตใจเพิ่นด้วยการกระทำ

วมอุทธรเดียวกันแล้วก็อย่าทำหายภายนอกก็คืออย่าเอากายของเฮานี่ไปตบไปตีไปเบียดเบียนคนอื่นนะยกเว้นนักมวยเด้อนักมวยนี่มันเป็นอาชีพเนาะต้องไปต่อสู้กันอยู่ในเวทีอันนั้นแม่นกฎหมายเพิ่นห้องรับเนาะถือว่าตีตามกีฬาเนาะอันนี้แม่นบ่ผิดนักมวยไปตีเพื่ออาชีพหาเลี้ยงชีพแต่ว่านอกเวทีนี้เนาะไปจอบปุ่นจี้จอบปุ่นจี้จอบอันนั้นทำให้ด้วยอารมณ์นี่ถือว่าผิดนะฉะนั้นก็ขอให้เฮาได้นำไปพินิจพิจารณาเบิ่งนะญาติโยมว่า1ปีที่ผ่านมานี่เฮาไปขอพรและหลายวัดขออภัยเนาะเฮาไปขอพรหลายวัดนะไปหันแน่นี่แน่และเอาพรจากครูบาอาจารย์ไปย้ำเตือนไปอีกนอกจากเฮาขอให้สุขภาพดีขอให้เฮาหังมีพาสุขขอให้เฮาสำเร็จแน่นอนทุกคนก็ขอลักษณะนี้เนาะบางคนก็ขอไปหลายกว่าหันอยากถือเลขถือยังไปก็เอาแต่ที่ขอแต่ว่าพรที่อาตมากำลังอยากสื่อให้เห็นนี้ เป็นพรที่สามารถปฏิบัติได้ได้บ่แม่นขอแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานนะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานบอกกับตัวเองว่าเฮานี่สามารถเฮ็ดได้ขอย้ำเตือนอีกทีนึงสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังตามภายหลังก็คือมื้อนี้อาตมาภาพได้นำเอาพรแห่งปีอันนั้นมาฝากเพื่อให้เฮาได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องอันที่1ก็ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่าขอให้มีสติในการดำรงชีวิตสตินี่เป็นตัวสำคัญที่จะเป็นเบรกเหมือนกับรถที่ห้ามไว้เนาะเวลาจะออกนอกทางเวลาจะจอดต้องมีเบรกชีวิตคนเฮาก็เช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเฮาต้องมีสติเป็นตัวนึกคิดแล้วก็เบรกไว้เวลาเฮาคิดไปในทางที่บ่ถูกบ่ต้องนะ และข้อที่2นี่ขอให้คิดไปในทางที่ถูกต้องสอบธรรมเนาะแน่นอนว่าแนวความคิดของเฮาแต่ละมือมันก็คิดไปหลายอันหลายอย่างเนาะมีทั้งดีแน่บ่ดีแน่เฮายังเป็นผู้ที่ต้องได้ฝึกฝนคัดเกลาแน่แต่ต้องคิดหาทางดีก่อนนะญาติโยมมันลงก็เหียกสติขึ้นมาอันใดที่มันถูกต้องตามหลักศีลธรรมเฮาก็เอามาปฏิบัติส่วนว่าอันใดที่มันขัดไปจากศีลธรรมหรือกฎหมาย เฮาก็บ่เฮ็ดนะอันที่จะนำมาเสื่องโทษให้แก่ตัวเองและคนอ้อมข้างอันที่3ได้กล่าวไปแล้วว่าขอให้ตนขอให้นำตนออกห่างจากอบายมุขอันนี้นี่สำคัญที่สุดนะคันเฮาไปหลงเกือกกั่วมั่วอบายชีวิตเฮาก็จะมีแต่ความจิบหายนะห่างออกจากความเจริญหรือเว้าสั้นๆว่าเป็นความเสื่อมโดยแท้เลยแหละเนาะดังนั้นให้เฮาเอาตนออกมาผู้ใดที่เคยหลงผิดขอให้คิดกับใจครูบาอาจารย์ก็บอกไว้แล้วว่ามันเป็นทางแห่งความเสื่อมมันเป็นทางแห่งความเสียหายแก่ชีวิตแก่วงตระกูลของเฮาเนาะถ้าเฮาบ่ถอนตัวถอนตนเฮาก็จะทุกข์กับมันไปตลอด ข้อที่4นี่ขอให้อย่าคิดทำหายคนอื่นนะโดยเฉพาะแม่นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีชนคือพ่อคือแม่ครูอาจารย์กัลยาณมิตรของเฮาเฮาต้องได้เคารพและก็ยกสูงไว้นะญาติโยมอย่าไปคิดทำหายเบียดเบียนเพิ่นจนเฮ็ดให้เพิ่นเสียอกเสียใจหรือว่าเลือดตกยางออกนะหรือคนอ้อมข้างก็เช่นเดียวกันให้คิดว่ามนุษย์อยู่ร่วมโลกของเฮานี้ทุกคนก็ฮักสุขเกลียดทุกข์ทุกคนก็บ่อยากให้ไผมาทำหายนะทุกคนก็บ่อยากให้ไผมาหาวีทุกคนก็บ่อยากให้ไผมาเบียดเบียนเนาะฉะนั้นตัวเฮานี่ต้องได้เป็นผู้ที่มีจิตใจรักเพื่อนมนุษย์เนาะมีจิตใจที่อบเอื้ออารีต่อกันเนาะฉะนั้นมื้อนี้ก็ขอเอาพร4ประการนะมาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ขอทักทายญาติโยมนะทาง Facebook ซะก่อนนะก่อนที่จะหมดเวลาลงไปก็ขอบุกขอบใจเนาะที่ได้ติดตามผ่านมาเนาะอยู่ทางไกลทางไกลก็ดีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ต่างแขวงก็ถือว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปนั้นก็ขอให้พินิจพิจารณาไตร่ตรองเบิ่งนะญาติโยมถือว่าชีวิตของเฮานั้นก็อยู่ที่

เลือกเด้ญาติโยมเอิ้นว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวเฮาเลือกได้ว่าเฮาจะเดินทางเส้นใดเส้นนี้มันเป็นเส้นแห่งความเจริญก้าวหน้า เส้นนี้มันเป็นเส้นแห่งความเดือดร้อนความจิบหายความวายวอดเฮาก็หลีกออกมามันเหมือนกับเฮาขี่รถไปฮอดทางแยกทางหนึ่งนี่มันจะลงเหวทางหนึ่งมันจะเป็นทางออกที่ดีเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนี่ไต่ตองฮู้ด้วยสติปัญญาของตนเองให้คิดเชื่อว่าเฮาได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ประเสริฐสูงสุดและเฮ็ดแนวใดเฮาจะนำพาชีวิตของเฮานี้ไปสู่สิ่งดีสิ่งงามเฮาจะนำพาชีวิตเฮานี้ไปสู่ความเจริญได้นะก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปพินิจคิดเอานะญาติโยมแต่แน่นอนว่าคนเฮามันก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีปะปนกันไปเนาะอยากยิ่งที่เฮาจะบริสุทธิ์พุทธพองไปหมดทุกด้านแต่ให้สั่งซ่าว่าเอาความดีนี่ให้มันหลายๆนะเอาความดีไว้หลายๆแล้วก็พยายามลดละ สิ่งที่บ่ดีนี่ให้มันน้อยลงน้อยลงบ่ควรที่จะเก็บกรรมสิ่งที่บ่ดีนี่หลายเนาะเอาฉะนั้น1ปีผ่านมาขอให้เฮาได้พิจารณาชีวิตตนเองเนาะอันใดมันผิดมันพลาดก็ขอให้ทิ่มให้ปะเนาะลดละอันใดที่มันดีมันงามก็ขอให้เฮาได้รักษาเอาละมาฮอดนี้เวลานาทีของรายการคุณค่าแห่งธรรมขอพวกเฮาก็ได้สิ้นสุดลงขอขอบพระคุณญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังเสมอมาพบพ้อกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนขอเจริญ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนของสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนพานเป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าใต้ห่มต้นจ้างใหญ่ท่านที่เคารพละครวิทยุเรื่องใต้ห่มต้นจ้างใหญ่เป็นบทละครที่ได้กล่าวถึงบุคคลอันเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากซึ่งเขาคือบุคคลต้นคิดในเวียกงานการบริหารบ้านแบบใหม่เขาคนนั้นมีชื่อว่าเวยหมิงเวยหมิงคืออดีตเลขาคณะพักบ้านเหอจ้ายทั้งเป็นหัวหน้ากองผลิตซึ่งเป็นประธานบ้านผู้ที่ค้นคิดทั้งเป็นผู้นำพาสร้างตั้งคณะกรรมการชาวบ้านแห่งทำอิฐของประเทศจีนในปีค.ศ.1980ถึงว่าเวลาจะผ่านไปดลจนเวยหมิงก้าวสู่การเกษียณเข้าสู่วัยชราและก็ตามแต่เล่าก็ยังบ่ลืมอุดมการณ์เริ่มต้นของตนเองเรายังคงอุทิศแห่งกายแห่งใจที่เหลืออยู่เพื่อซวยเวียกของคณะกรรมการชาวบ้านตลอดมามันเป็นการอุทิศแห่งกายแห่งใจในวัยเกษียณหวังเฮ็ดทุกสิ่งให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อเรื่องว่าใต้ห่มต้นจ้างใหญ่

0: สมมุติว่าคือว่าค่อยได้ยินอาจารย์เล่าว่าปีก่อนครอบครัวของเรางัวเสียย้อนมีคนมาลักเราไปห้องขอให้ไผมาช่วยก็บ่มีไผสนใจปกครองบ้านที่คอยเบิ่งแยงก็บ่มีไผแล้วคันค่อยมาลงทุนมันสิบ่
1: นี่ขอตัดความเลยเดี๋ยวนี้บ้านเฮาน่ะมีคณะกรรมการบ้านแล้วเด้บ่ขึ้นมาก่อนเรื่องทุกอย่างแม่นพวกค่อยน่ะรับผิดชอบและก็ค่อยแก้ไขให้หมดน่ะ
0: ฮะแม่แท้วะ
1: อื
2: มเมืองอีสานของพวกเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีมูลเสื้อวัฒนธรรมที่สูงส่งสมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเจือเจียงก็ยังย้ายมาตั้งอยู่อีสานเฮาคันสิเว้าเรื่องคนดังในอดีตนอกจากแม่ซันเจียแล้วเจ้าฮู้จักฟงจิ้งบ่เพิ่นเป็นฮอดยอดจอมงวนในสมัยราชวงศ์ซ่งพุ่นใดนอกนี้แล้วก็ยังมีห่วงถิงเจียนมหากวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่าสู่ตงโปพุ่นล่ะ
0: ห่วงถิงเจียนวะ
2: อืม
0: ฮ่าบ่เคยยินชื่อนี่จักเทื่อใดเราเป็นคนเลี้ยงป่าคือกันวะ
2: หลิวซวงคันบ่เห็นแกหน้าอาตาน้องสาวค่อยอืมค่อยสิอื้อ
0: โอ้ยโอ้ยเอ้ยยันเฟยคอยเว้าหยอกซื่อๆนี่ล่ะเรื่องแม่ซันเจียนี่หว่าที่คอยบ่ฮู้ตอนอยู่งานเลี้ยงน้ำบริษัทก็แม่นอาตาลนี่ล่ะห้องเพลงซันเจียจุดเด็ดให้คอยหลงจนหัวปักหัวปั๊มส่วนเรื่องท่านจอกวนฟงจิ้งและท่านหวงที่เจียนอาตาลก็เว้าใส่หูคอยฟังทุกมื้อบทกลอนของเพิ่นม่วนคักโดยเฉพาะคำว่าป่าไม้ใบลนทั่วภูผาท้องฟ้ากว้างใหญ่สายน้ำแจ่มใสแสงจันทร์ส่องสว่าง
2: ถือว่าเจ้านี่สมองจื้อจำดีอยู่เล่าเรื่องหนองป่าหันเด้ว่าแนวใด
0: เรื่องนี่วะขอโทษหลายๆเด้อเอื้อยยานเฟยอยู่บ้านเกิดของข่อยที่เสส่วนนั้นมันก็มีคำเว้าคือกันว่าเรียกเสียงตายคันได้เงินก็มีคนกล้าเฮ็ดแต่ธุรกิจที่เห็นว่าขาดทุนแม่นบ่มีไผยอมเฮ็ดอย่างเด็ดขาดหัวหน้าเว้ยขอโทษแท้ๆเด้อในเรื่องนี
1: ้เอาละเสี่ยวซวงมื้อนี้พวกค่อยแวะมาลมกับเจ้าซื่อๆเด้อก็ค่อยๆเบิ่งค่อยๆคิดและศึกษาสภาพแวดล้อมไปก่อนหนทางยังอีกยาวไกล
0: แม่น
1: อืม
0: หนทางยังอีกยาวไกลอืมเอาป่านี่เอาไปกินน้ำกันเด้อ
1: จ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
3: หัวดาบ้านเวยหมิงอยากดึงทุนมาสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเปิดทางให้หลิวซวงได้เข้ามาลงทุนอยู่บ้านแต่เสียวซวงถึงเขาจะยังหนุ่มแต่เขาก็เป็นคนหอบคอบและระมัดระวังตัวสูงเวยหมิงเลยต้องได้พักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแต่ไผจะไปคิดความผิดพลาดข้อหนึ่งของกรรมการแม่ยิงบ้านสารย่านเฟยผัดกลายเป็นจุดเปลี่ยนเฮ็ดให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น
1: ย่านเฟยเดี๋ยวนี้พนักงานบ้านน่ะก็อยู่นี่ครบหมดแล้วลองเว้ามาบ้างดู
2: ข่อยต้องขอโทษทุกคนแท้ๆเทื่อนี้ข่อยเฮ็ดเวียกแบบหูเบาโพดเมื่อบ่ฮ้อเท่าใดมือมานี่นางหวังหงเมยมาห้องมาให้ใส่ข่อยและบอกข่อยว่าผัวลาวหนีไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างถิ่นตั้งโดนบ่ยอมกลับเฮือนลาวสงสัยว่าผัวมีเมียน้อยเลยสิมาขอยาห้างข่อยก็เครียดและอีตนนางคือกันเลยเฝ้าเฮ็ดและเซ็นใบยั่งยืนยาห้างให้พอว่าฝ่ายชายหนีไปเฮ็ดเวียกต่างถิ่นหลายปีบ่ยอมกลับคืนเฮือนแต่ตอนนี้พัดมาได้ยินลุงเวยเว้าว่าผัวลาวก็กลับมาเฮือนทุกๆปีโดยเฉพาะยามบุญยามเทศกาลบ้านเฮาเมื่อ3เดือนก่อนลาวก็ยังกลับมาบ้านเพื่อเฮ็ดเรื่องกู้ยืมเงินอยู่เบิ่งทรงแล้วบ่คือคนมีเมียน้อยจักดีพอข่อยเอาเรื่องนี้ไปล้มนางคืนแล้วก็เลยบ่อยากยาห้างแล้ว
4: อ้าวแบบนี้ก็ถูกแล้วเด้ยอมทําลายวัฒนธรรมเฮ็ดของประเพณีดีกว่าไปทําลายชีวิตคู่ของเขาบ่แม่นวะ
2: ส่วนทั้งผัวลาวข่อยก็ได้อธิบายและขอโทษเพิ่นเฮียบห้อยแล้ว แต่หัวหน้าเว่ยพัดยังสิบังคับให้ค่อยขึ้นอ่านใบสำรวจตักเตือนตัวเองอยู่ต่อหน้ากองประชุมสภาชาวบ้านอีกทุกคนว่าสมควรบ
0: ่หัวหน้าเว่ยเลยย่านเฟยเพิ่นก็เฮ็ดไปย้อนความหักเลยเฮ็ดให้ลาวตัดสินใจผิดพลาดซื้อที่ว่าเทื่อหนึ่งเป็นครูบ่ได้วะ
1: บ่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะมันเป็นการออกใบยังยืนปลอมคณะบ้านมาเห็นเรื่องแบบนี้ได้ชาวบ้านน่ะก็จะเบิ่งพวกเขาเนี่ยได้ล่ะมื้อหน้าไผจะกล้าเสื้อมันพวกเขาอีก
2: เออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ่ทันมีไผฮู้เรื่องนี้หลายปานใดเด้
1: ต่อให้บ่มีผู้ใดฮู้พวกเขาเองก็ปล่อยผ่านบ่ได้คำว่าซื่อสัตย์บริสุทธิ์และปลอดใสพวกเจ้าเข้าใจบ
2: ่ข่อยบ่แม่นคนบ่ซื่อสัตย์แต่ข่อยหมายความว่ามันจำเป็นขนาดนั้นเลยวะเรื่องบ่ควรจะเฮ็ดให้มันใหญ่บานปลายแทนที่จะเฮ็ดให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องน้อยส่วนเรื่องน้อยๆก็ลบล้างมันไป
1: เฮ็ดแบบนั้นบ่ได้น้ำที่ปักมือเฮาถึงแม้นมันน่ะจะบ่เหลือต่อให้เห็นแต่มันก็ยังเฮ็ดให้เฮาน่ะเจ็บปวดอยู่ดังนั้นมันจำเป็นที่สุด
2: เรื่องนี้บ่เห็นดีค่อยบ่เฮ็ด
1: ว่าได้ๆก็หึ
2: เดี๋ยวนี้พวกผู้ชายในบ้านพากันไปเฮ็ดเวียกต่างถิ่นตั้งหลายเรื่องเก็บดอกไม้แคมทางไผสิไปคุมได้ตลอดคันเรื่องนี้มันดังเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาค่อยสิเป็นกรรมการแม่หญิงก็จะเฮ็ดเวียกยากเสียหน้าเสียตานํากันทั้งหมด
1: เจ้านี่ย่านแต่เสียหน้าตัวเองแต่บ่คํานึงถึงการปฏิบัติผิดกฎระเบียบหลักการของพรรคของการจะตั้ง
2: บ่แม่นข่อยย่านเสียหน้าคณะกรรมการบ้านต่างหาก
1: ศาลย่านเฟยการปกปิดความผิดไว้น่ะคือการเฮ็ดให้คณะกรรมการบ้านเสียหน้าที่สุดได้
2: เจ้าค่อยเข้าใจแล้ว
1: คันเจ้าน่ะบ่ยอมเฮ็ดใบสำรวจค่อยจะเป็นคนขึ้นสำรวจตัวเองเพราะแนวใดค่อยก็ต้องรับผิดชอบการจะตั้งและรับผิดแทนสมาชิกของตนเอง
2: อ้าวคันเจ้าขึ้นเว้ามันก็สิลามาฮอดข่อยคือเก่าหั่นละถอนหัวสิงไคนะถึงเฮาสิระวังปานใดก็ตามมันก็ยังมีขี้ดินติดขึ้นมาน้ำเสมอค่อยสิบ่ตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นบ
1: ่คันสั้นเจ้าก็ต้องเป็นคนขึ้นสำรวจตนเองเรื่องการออกใบยั่งยืนปลอมแน่นอนมันมีผลกระทบใหญ่หลวงทางด้านกฎหมายพวกเขาก็ต้องได้สำรวจตัวเองคืนนี่กองประชุมสภาชาวบ้านเหตุแบบนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านได้ฮู้น้ำกันว่าพนักงานบ้านคันเหตุผิดว่าเป็นเพียงแต่แก้ไขแต่ยังต้องเอาวิธีการนี้นะมาเป็นบทเรียนเตือนใจคนทั่วบ้านในการปฏิบัติกฎระเบียบ
0: เอ้ยยันเฟยค่อยเห็นดีหัวหน้าเว่ยหมิงเว้าถูกแล้วการสำรวจนี่ควรเฮ็ดตามระเบียบที่ได้กำหนดเอาไว้แต่ว่ากองประชุมสภาสบานแม้นครึ่งเดือนเปิดเทื่อนึงกองประชุมครั้งหนึ่งต้องปรึกษาหารือกันตั้งหลายเรื่องเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นแล้วสิมาเปิดกองประชุมใหญ่เลยวะมันสิบ่เปลืองเวลาวะ
4: เอาจังซี่ค่อยขอนำแดดถอไอ้สิงสวนตอนอยู่กองทัพจะเป็นคนขับรถถ้าว่าเฮามัวแต่ย่านนั่นกังวลนี่อยู่ตลอดเวลารถมันจะแล่นไปหน้าหรือมันจะลงเหวถ้าเป็นแบบนี้เฮาจะไปสู่เป้าหมายได้จังได
0: ๋แม่นแต่มันก็สิดุนๆไปตามแห้งของมันนั่นล่ะแบบบ่มีเป้าหมายดังนั้นมันก็ต้องมีวิธีมีศิลปะในการเฮ็ดเวียก
1: แม่นแล้วสิงสวนคันเรื่องนี้น่ะปล่อยให้แกยาวไปคนเสียมันอาจจะแห้งให้กว่าเก่าเออนี่เอ้ยย่านเฟยอีก2มื้อพวกเขาน่ะจะเปิดกองประชุมสภาชาวบ้านทันทีทั้งเจ้าทั้งข่อยต่างคนต่างขึ้นสำรวจตัวเองตกลงตามนี้เนาะ

0: วันนี้ก็มาค้นหลายก่อนก็จะประสุม
1: วางฟังประกาศมึงด้วยนะฟังประกาศ
2: สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกคนต่อไปนี้คือแจ้งการที่จะบอกให้ฮู้มื้อฮือนี้เวลา 8:00 นยุคก้องต้นจ้างสู้ใหญ่จะมีการเปิดกองประชุมสภาชาวบ้านขอเชิญพี่น้องทุกคนเข้าร่วมให้กงเวลาเด้อให้มีเรื่องขัดข้องมองใจอันใดก็เกียมมาเพื่อจะได้ล้มกันปรึกษากันเพื่อซอกหาทางแก้ไข
3: ภายหลังกองประชุมสภาชาวบ้านเหอใจได้สิ้นสุดลงลุงเหวยซึ่งก็เป็นหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภาชาวบ้านเมื่อแล้วยังกับเมื่อเฮือนเราก็เฝ้าแจ้งบอกคนในครอบครัวทันทีลุงเหวยเป็นคนที่มีบารมีและได้รับความเคารพนับถือสูงหลายในบ้านนี้ปกติเราจะเป็นคนปากนักแต่มื้อนี้พัดเว้าจากคึกขึ้นเราหันไปเว้ากับหลิวซวงลูกเขยเราได้ฟังอย่างยืดยาว
4: กองประชุมมือนี่เปิดได้ดีหลายดีแท้ๆแม่นบ่หลิวซวง
5: ดีมีบรรยากาศ
6: พอ
5: ดื่มน้ำชาแก้คอแห้งก่อน
4: เอาขอบใจ
5: นับแต่พอยางเข้าประตูเฮือนมานี่ก็ว่าบ่ยอมจบจนฮอดเดี๋ยวนี้พอก็บ่เมื่อยปากได้ว่า
4: เอ้ยว่าซ้ำนี่มันบ่เมื่อยปากย้อนดอกพ่อกำลังเว้าให้หลิวซวงฟังได้นี่หรือจะให้เว้าขึ้นอีกสักเทื่อก็ได้พ่อบ่เมื่อยย้อนออกเฮ้ย
7: แม่นควบอีพ่อละอีพ่อบ่โลดดื่มน้ำซาไปแล้วก็เว้าไปเว้าค่อยๆเว้าได้เด้อพ่อเด้อลูกกำลังตั้งใจฟังพ่ออยู
5: ่โอ้ยจังแม่นยกย้อบอกปั้นกันคักจังแม่นประจบประแจงคักแท้เด้
4: เออนี่หลิวซวงเอ้ยเว่ยมิงอยากให้เจ้ามาหับเหมาน้องป่าของบ้านแต่เจ้าได้บอกเขาเจ้าว่าบ่กล้าเอาแม่นบ
7: ่ลูกบ่กล้าเอาแท้ๆล่ะพ่อลูกน่ะเฮ็ดธุรกิจอยู่หลายบอนพนักงานบางบอนก็ดีพวกเขารับใช้ประชาชนด้วยความจริงใจแท้ๆอันนั้นลูกยอมรับและนับถือเขาเจ้าแต่บางคนน่ะพนักงานก็รับบ่ได้โลภมากโลภะยามให้เพิ่นซวยเวียกอันใดก็ต้องได้มีค่าน้ำห้อนน้ำซาการบ่ให้เพิ่นก็สิขัดของข้องเฮ็ดให้เวียกงานเฮาข้างคาอยู่นั่นล่ะพ่อ
4: เอ้ยแต่พ่อว่าเว้ยมิงบ่แม่นคนแนวนั้นเด็ดขาดทั้งยุงเลี้ยงทั้งสิงสวนก็ล้วนแต่เป็นทหารเก่าเขาเจ้าฮู้ระเบียบวินัยดี
7: ฮะสั้นวะโอ้โหขันสั้นเรื่องที่คอยเว้ากันไหมเนาะอาตานไปเบิ่งหม้อเข้าเด
4: ้
7: ค่อยหุงพระแว่นไปโดนแล้วบ่แม่นมันสุกแล้วบ
4: ่นางลงกรเจ้านะบ่ไปก็ได้ให้อาตานจัดการเองเรื่องนี้นะ
7: อ๋อได้พอ
4: เอ้ยว่ามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้พอฮู้อยู่ว่าเจ้ากังวลเรื่องสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม่นการประพฤติของคณะบ้านเฮาขั้นจะเว้าแต่ก่อนมันก็มีระยะหนึ่งที่บ่ค่อยดีแท้เฮ้ยแต่ว่านับตั้งแต่สร้างตั้งคณะกรรมการบ้านขึ้นมาใหม่เรื่องวุ่นวายบ่ดีบ่งามต่างๆก็ลดลงไปเกือบหมดแล้วเรื่องพวกนี้เจ้าก็เห็นกับตาแล้วเด้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พวกเขามีสภาสาวบ้านเรื่องนี้เจ้าฮู้อยู่แม่นบ
7: ่ก็ฮู้อยู่ว่าอำนาจการปกครองบ้านมีทั้งคณะบ้านสมาชิกพรรคและมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือแนวโฮมบ้านคือดังพ่อเว้าอีหลีล่ะ
4: แม่นแล้วเฮ้สภาชาวบ้านนี่ละที่ให้ทุกคนได้มาเปิดอกเว้าล้มกันอย่างเปิดเผยตัดสินกันด้วยเหตุผลอย่างโกงไปโกงมาคันมีเรื่องหยังที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของชาวบ้านก็จะมาร่วมกันปรึกษาหารือและลงคะแนนเป็นประชามติเพื่อตัดสินเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งใดๆในกองประชุมสภาชาวบ้านก็มีคนเข้าร่วมหลายแห่งมีเหตุมีผลดีพวกเขาฟังเหตุผลบ่สนว่าเป็นไผพวกเขาเข้าข้างความถูกต้องบ่เข้าข้างญาติพี่น้อง
7: โอ้เป็นแบบนี้แท้วะ
4: ก็แท
7: ้ฮะ
4: สิบ่แท้ได้แนวใด กองประสุมมือนี่กรรมการแม่ยิงบ้านสารย่านเฝยก็ได้ขึ้นสำรวจตัวเองย้อนเรื่องออกไปยังยืนการยาห้างที่เล่าบทศึกษาไผบ่มีรายละเอียดหยังแต่ออกได้ใบยังยืนยาห้างนั่นเฮ้ยส่วนหัวหน้าบ้านเว่ยหมิงก็ขึ้นสำรวจตัวเองคือกันในฐานบ่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการบ้านได้ดีเห็นบ่ย่านเฝยเราได้ให้สำนึกผิดจนตาแดงตากำพุ่นล่ะแบบนี้ละเพิ่นจึงเอิ้นว่าลงโทษผู้นำพาโดยบุสนว่าเขาเป็นญาติตัดสินความผิดโดยบุสนว่าชนิดสนมกัน
7: โอ้เออลงโทษผู้นำพา
4: แมน
7: โดยบุสนว่าเขาเป็นญาติตัดสินความผิดโดยบุสนว่าจะสนิทสนมกันอืมดีอันนี้ดีครับดีแท
8: ้ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว
4: กองประสมสาวบ้านมือนี้ตอนท้ายก็มาเว้าเรื่องกฎระเบียบของบ้านเติมเว่ยหมิงบอกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านอย่างเข้มงวดบ่แม่นเพื่อกำจัดสิ่งบ่ดีในบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อต้อนรับนักลงทุนทางนอกที่จะเข้ามาหับเหมาธุรกิจนำทางบ้านทางคณะกรรมการบ้านจะตั้งใจเฮ็ดเรื่องนี้ให้ดีที่สุดและให้สภาสาวบ้านเป็นผู้คอยติดตามกวดกาม
7: ันแม่นความจริงวะนี่พ
4: ่อแม่นแท้เริ่มแต่มื้ออื่นไปต้นไปอยู่ข้างต้นจ้างสูงใหญ่จะมีตู้ไม้น้อยห้อยไว้ยกให้เป็นผู้รับความคิดเห็นจากสาวบ้านคันว่าสาวบ้านเห็นคณะบ้านคนใดก็ตามเหตุผิดหรือมีคำเสนอแนะนำแนวคิดดีๆในการพัฒนาบ้านเหอใจก็สามารถเขียนใส่เจี้ยแล้วปอนลงตู้นั่นได้เลยเว่ยหมิงยังบอกว่าอยากให้ทุกคนเว้าออกมาตามที่ตนคิดให้หมดทางคณะกรรมการบ้านรับประกันว่าคันฮู้ว่าเหตุผิดพลาดบ่อนใดจะเฝ้าแก้ไขทันทีเอาละ แล้วเจ้าอย่าลุกขึ้นเจ้าจะไปใส่อีก
7: ลูกว่าสิไปหาหัวหน้าเว้ยไปขอฮับเมานอกป่านั้นและจะขอเปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำเลยพอคิดว่าเดี๋ยวไหน
4: โอ้ดีหลายดีใจที่ลูกเคยพอคิดได
7: ้ลูกฟังพอเบาแล้วตอนได้คิดได้คักค
4: ิดได้คักดี
7: ถ้ามีสภาสาวบ้านคอยเป็นพยานและเป็นผู้กวดกาซวยคืนแถวนั้นลูกก็บ่ย่านและบ่ย่านบ่ต้องกังวลอีหยังเติมอีกแล้วซื้อฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำลูกก็คิดไว้แล้วว่าจะใส่ซื้อว่าฟาร์มห่วมใจหังมีนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปลูกลิวสวงลูกของพ่อจะขอผูกสายสัมพันธ์สมัครฮักฮอห่วมสัตกรรมกับสาวบ้านเฮือจ้าพวกเขาสิก้าวด่าไปน้ำกันสิหังสิมีไปน้ำกันเจ้ารวยคอยรวยทุกคนนักมีไปมาพร้อมกัน
4: ดี
6: ๆไอ้ลิวซวง
7: ฮะ
6: ขาเดคอยสิไปนำเจ้า
7: ฮะโอ้ดีเลยดีเลยกระจันนกอาตานไปพวกเขาไปนำกันเลย
8: สี่สิบปีผ่านไปคณะกรรมการบ้านเหอใจสุดแล้วสุดเราได้เข้าร่วมการพัฒนาบ้านของตนจนเจริญเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบ้านให้กลายเป็นศูนย์รวมของทุกคนและเป็นแบบอย่างอันดีที่ประชาชนจีนได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางบนอุดมการณ์อยู่ภายใต้การซี้นำของพรรคมือนี้มีรถคันหนึ่งได้มาจอดอยู่ข้างเดินกว้างๆ ก้องต้นจางสูงใหญ่ของบ้านหือจ้ายอดีตหัวหน้าบ้านเว่ยหมิงย่างลงมาจากรถแล้วกวาดสายตาไปเห็นต้นจางสูงใหญ่ในมือนี้ถูกประดับประดาด้วยผ้าสีแดงอย่างจบงามทั่วทั้งหมู่บ้านอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งงานบุญ ผ่านการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกของประเทศจีนมาเป็นเวลา40ปีต้นจางซูใหญ่ต้นนี้ได้กลายเป็นพยานแห่งการกำเนิดและการเติบใหญ่ของระบบการปกครองตนเองของชาวบ้านหือจ้ายมาโดยตลอดมือนี้ผู้อาวุโสเหวยหมิงที่เกษียณอายุไปหลายปีแล้วนั้นได้เดินทางกลับมาจากการไปห่วมประสุมใหญ่อยู่ปักกิ่งใบหน้าของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันสดชื่น

0: ขอให้มีความสุขดีเบยเมง
1: เจ้านั่งอยู่ก้องต้นจ้างสู้ใหญ่ผู้เดียวก้มหน้าก้มตาสูบยาปุ้ยปุ้ยอยู่แนวนี้เอ๊ยังจะบอกว่ามีความสุขอีกวะคอยบ่เสื่อเจ้าดอก
0: คือว่าพวกผู้สูบเจ้านี่สมกับที่เป็นทหารเก่าแท้ๆเนาะ
2: เลขาเมืองอยู่พี่ตี
3: ้เลขาเมืองน้ำของข่อยน้ำยังท่วมขังอยู่ตอนนี้คิดว่าเข้าหน้าตายเมื่อแล้ว
4: เลขาเมืองทางหมอเพิ่นมาทวงขยะอีกแล้วได
5: ้เลขาเมืองหัวตอหน้าเฮือนข่อยในย่ำได้สิแปลงแล้วเฝ้าเฮ็ดได้เถอะนะขอห้องท้อเลขาเมืองประตูน้ำทางตะเวนออกของอ่างเก็บน้ำมันน่ะเป็นเมียงเดี๋ยวนี้น่ะเมียงขึ้นจับมดแล้วได้คันบ่เฝ้าแปลงย่านจะเกิดเรื่องใหญ่คันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่าสมมาโทษคอยคนเฝ้าประตูน้ําเด้ออย่าหาว่าคอยน่ะบ่เตือนล่วงหน้าได
0: ฮู้แล้วฮู้แล้วพวกเจ้าคอยท่าอีก3มื้อเด้อขอเวลาอีก3มื้อคอยรับประกันว่าสิมีคําตอบให้แล้วก็มีวิธีแก้ไขทุกคนแน่นอนตอนนี้คอยกําลังล้มเวียกกับผู้อาวุโสอยู่พวกเจ้าพากันกลับไปก่อนซะ
4: อ้าวหัวหน้าเว้ยอยู่พี่ว่ะกลับมาแต่ประสุมอยู่ปักกิ่งแล้ววะวางกิ้วนี่นี่เฝ้าหลายจนลืมสังเกตเบิ่งหัวหน้าเวยได้นี่เฝ้าโพดเลยบ่ทันแหมเห็นเจ้าซ้ำขันสั้นพวกข่อยมั่วก่อนเด้อพวกเจ้าลมเวียกกันโลดเด
5: ้อในขาเมืองเรื่องอยู่เฮือนข่อยน่ะเลื่อนเวลาไปอีกบ่ได้แล้วได
0: ้ฮู้แล้วฮู้แล้ววางใจโลดจะรีบแก้ไขให้มื้อนี้ล่ะหลายเวียกมาพร้อมกันหัวมุนน้ำบ่ทันเลย
1: เอ๊มันเกิดหยังขึ้นบ่เบิ่งสิ
0: โอ้ยอย่าบ่ฮอดมันเลยเรื่องนั้นเรื่องของลุงเมืองอ่านแม่นผู้เจือนไหลลงมาถมใส่นาจนเฮ็ดให้นาเสียหายหมดตอนนี้พวกเขาต้องการงบประมาณมาช่วยเหลือสุขเสริญส่วนเรื่องของเมืองเจ้าตงกับแม่นแม่ของเราเป็นอัมพาตเดี๋ยวนี้ผมปิดป่วยอยู่ห้องหมอค่ายาหาหมอกระแพงคักจนตอนนี้ครอบครัวเพิ่นสิบ่มีข้าวกินแล้วส่วนเรื่องของบักตุ้ยแม่นทางหน้าเข้าเฮือนหัวน้อยก็ถูกน้ำพัดเพพังหมดต้องเฝ้าแปลงให้ไวส่วนเรื่องประตูปิดประตูเปิดของอ่างเก็บน้ำเจ้าก็ฮู้นำอยู่แล้วเนาะว่ามันสร้างมาโดนแล้วจนแพะเล็กเข้าขี้เมียงต้องได้เปลี่ยนไหม
1: แม่นล่ะประตูน้ำนั่นมันก็ควรจะได้แปลงตั้งแต่โดนแล้วแต่ผ่านมาแม่นยังกบฏหันมีงบประมาณจักเทื่อแม่นบ่
0: แม่นๆๆหลายปีมานี่พวกเขาทั้งเฮ็ดทางทั้งแปลงครัวเงินในบัญชีของบ้านเฮาก็แห้งหอดหมดละเกือบบ่มีเหลืออย่างละในบัญชีนี่นะ
1: เออมันเป็นความผิดของข่อยเองที่เฮ็ดเวียกผ่านมาบ่ทันได้ดีบ่ได้สร้างหักฐานด้านเศรษฐกิจบ่มีการสร้างบริษัทประจำบ้านที่มั่นคงเอาไว้ให้พวกเจ้าเลยทิ่มปัญหาใหญ่ไว้ให้พวกเจ้าแบบนี้ข่อยที่เป็นอดีตหัวหน้าบ้านขอหับผิดชอบนำเพราะข่อยเองก็มีส่วนผิดคือกัน
6: เอาเลขาเมืองเอาหัวหน้าเว้ยก็อยู่พี่วะนี่กลับมาแต่ประชุมปักกิ่งแล้วหวะ
1: เออหาก็กลับมาสบายดีทุกคนสบายดี
0: สบายดี
6: สบายดี
1: เบิ่งเอื้อยย่านเฟยแม่เบิ่งเล่าหนังปานนกแอ่นที่บินได้อย่างมีพลังคือเก่าเนาะ
6: โอ้ยโอ้ยโบแมนดอกเป็นนกแอนเท่าแล้วบินบ่ไหวแล้วเลขาเมืองทีมขับลำท่องถิ่นบ้านเฮากำลังสิไปฝึกซ้อมก็พอดีหัวหน้าเว้ยก็อยู่พี่พวกเจ้าซวยไปเบิ่งไปแนะนำเขาเจ้าให้ได้บ
0: ่โอ้เอื้อยันเฟยมื้อนี้เวียกค่อยหลายคักเอาไว้มื้อหน้าเถาะ
1: อืมแม่นแล้ว
0: เอามื้อหน้ามื้อหน้าม
1: ื้อนี้น่ะค่อยก็บ่มีอารมณ์บ่มีกระจิตกระใจปานใดเมื่อยนั่งรถมาแต่ไกลไปห่วมกองประสุมอยู่ปักกิ่งแต่ก็มีอันดีในบทเฮียนหลายอย่างเมื่อหน้าในสิเว้าสู่ฟังเด้ออื
6: มก็เห็นใจคือการอันผู้เฒ่าเดินทางไกลนี่นะเป็นแบบนี้แหละต้องได้พรคายน้ําแดคิดว่าถ้าได้ไปฟังขับลําของพวกข่อยแล้วต่อให้บ่มีอารมณ์ก็สิมวนซื่นขึ้นมาได
1: ้
6: บอกไว้เลยว่า มวนซื่นขึ้นทันทีสิให้ลูกหลานเฮาจ้าให้ฟังจักเพลงฟังแล้วพญาลัสสีสีบุฟื้นสีบก็ให้มันมู้ไป

ไต้ห่มต้นจ้างใหญ่ผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนโดยสถานีวิทยุและโทรภาพเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีแห่งสปจีนเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนับพันเป็นบรรณาธิการสำหรับวันนี้ใกล้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงในเรื่องมีบิไลสัญญเวทสุภาลินหอมรัศมีมโนลีแก้วคูณบริษัทอนุรักษ์ลัดดาวันท้องผุดวงพจันทร์ดาวันวงปฐมไกสอนวิสัญญราชเวียงทองประกอบคำบุญน้องพานภูวงเสลียงเสียงวงอภิญญาสุริยวงสมมาลาพิมพ์วงและอดีศักดิ์ศรีดาวงวิไลเงินดีวันไซและตุนีเฮียงมาลาบันทึกเสียงคำพรไซอุดมประสานดนตรีและเสียงประกอบทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การสี่นำของคณะอำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอเชิญท่านติดตามหับฟังละครวิทยุเรื่องนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากไปขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความผาสุกโชคดีมีไซสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเจ้าใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตคณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักสำเร็จการเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่เวียดนามปัจจุบันนครหลวงจันทน์กำลังจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบร่างทำความสะอาดระบายความร้อนตามถนนระยะเดือนกันยาพันมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามขยายตัว36ส่วนห้อยองค์การสหประชาชาติเตือนภัยข้างใหญ่เกี่ยวกับเนื้อที่ป่าไม้กำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากไฟไหม้ป่าภัยแห้งแล้งและการขยายเนื้อที่เกษตรกรรมและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเจ้าใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตที่ติดพันกับที่ดิน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าผลิตและป่าป้องกันท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าสภาแห่งชาติได้ออกมติ57ทับคปจและนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20ทับนยเพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงคือสัญบุรีหัวพันคำมวนปัจจุบันได้จัดตั้งผันขยายผลการทดลองในขอบเขตทั่วประเทศและได้กำหนดอยู่ในแผน5ปีในการออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่าให้ได้ 125,000 ตอน
2: สภาแห่งชาติก็ได้ออกมติ57ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20นย.นี่เพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงซึ่งวันนี้ผ่านมาพวกเขาก็ได้มีการเฮ็ดทดลองอยู่3แขวงก็คือแขวงสัญบุรีแขวงขมวนและก็แขวงหัวพันซึ่งว่าในหันซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องได้มีการผันขยายผลของการทดลองไปในขอบเขตทั่วประเทศและก็กระทรวงพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในแผน5ปีสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่าดังกล่าวให้ได้125,000 ตอนเนาะอันนี้ก็เป็นแผนที่พวกเฮาซึ่งในการปฏิบัติตัวจริงก่อนคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินในเขต3ประเภทป่าตามนโยบายดังกล่าวแล้วแม่นต้องได้มีการรับรองแผนการจัดสรรนำใช้ที่ดินขั้นบ้านจากสภาประชาชนของแขวงก่อนฉะนั้นแม่นเสนอให้สภาประชาชนขั้นแขวงนี่ช่วยฮีบฮ้อนในการสุกยู่ติดตามอำนาจการปกครองแขวงและก็สภาประชาชนแขวงเพื่อฮีบฮ้อนรับรองถ้าว่าบ่รับรองพวกเฮาก็บ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได
1: ้ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้ตื่มว่าสำหรับเขต3ประเภทป่าที่กวมเอาเขตอยู่อาศัยและพื้นที่การผลิตเป็นบริเวณกว้างรัฐบาลได้ออกแจ้งการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับท้องถิ่นกำหนดเขต3ประเภทป่าขึ้นใหม่และรับรองขึ้นใหม่คาดว่าจะสำเร็จภายในปี2030
0: คณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายสาคอนพรหมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้ไปเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่เวียดนามระหว่างวันที่28กันยา52ตุลานี้ในวันที่29กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยสหายสาคอนพรหมราชพร้อมโดยคณะได้พบปะเหตุเวียกอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักคอมมูนิตี้เวียดนามนำโดยสหายฟานส่วนถุยห้องหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักคอมมูนิตี้เวียดนามในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการร่วมมือสองฝ่ายนับแต่ปี2022หา2026สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการประสานสมทบกันในต่อหน้าเป็นต้นการร่วมมือในระยะ2027หา2031สองฝ่ายจะยุ่งแห่งการหัวมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศและการโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลประสานสมทบผลิตภัณฑ์สื่อผสมประสานสมทบการรับรู้ตอบโต้และโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสายพันธุ์ลาวเวียดนามตอนบ่ายในวันเดียวกันสหายสาครพรหมราชพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายจิงวันเกเวียดหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกรมมูนิตเวียดนามและในวันที่30กันยาผ่านมาคณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สืบต่อไปเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่แขวงแข้งหัวพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และบูหารสถานจำนวนหนึ่งอยู่เมืองยาจางตึมอีก
1: วันที่1ตุลานี้ท่านไมทองธรรมวงศาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าอวยพรท่านนางฟางหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีตั้งหน้าให้คณะพักคณะนำกระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาได้แสดงความสมเสยอันอบอุ่นและอวยพรใสอันประเสริฐมายังท่านนางฟางหงและผ่านท่านนางฟางหงไปยังคณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนทุกทวนหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกสืบต่อพันขยายแนวทางการต่างประเทศของจีนอย่างมีผลสำเร็จสูงในซุ้มปีต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศายังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จรอบด้านที่พักรัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องญาติมาได้ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอด77ปีผ่านมาภายใต้การนำภาษีนำอันสลาดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเฮ็ดให้จีนสามารถมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทันสมัยสังคมมีความสงบและสิวิไลรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกระดับและสามารถญาติได้ไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในบ้านหบลบล้างความทุกข์ยากในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นชื่อเสียงฐานะบทบาทและอิทธิพลของจีนนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลนอกจากนี้ท่านไมทองธรรมวงศายังได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจีนจะสามารถบรรลุบาทก้าวบุกทะลุใหม่และญาติได้ผลสำเร็จใหม่ที่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งและทันสมัยรอบด้านยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนางฟางหงก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำชมเชยและพรอันอบอุ่นรวมทั้งการตีราคาสูงของฝ่ายลาวต่อผลสำเร็จแห่งภารกิจของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพันธุ์คู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่นอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อจะตั้งพันธุ์ขยายบรรดาข้อตกลงที่สองเลขาธิการใหญ่ลาวจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันในระยะผ่านมาก็คือข้อตกลงในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยไวรวมทั้งการสืบต่อจัดบรรดากิจกรรมร่วมในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตระหว่างลาวและจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวในปี2026นี้ให้มีบรรยากาศฟุ่มเฟือยและมีเนื้อในลึกซึ้ง
0: เมื่อบุดลมานี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือจัดหมวดหมู่ทักษะแรงงานหรือรหัสสารบานทักษะในลาวและอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยท่านได้เน้นหนักให้เห็นว่าในสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและภาคพื้นได้มีความต้องการทักษะสีมือแรงงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว้าการพัฒนาคู่มือรหัสทักษะจึงเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดเก็บวิเคราะห์และแนวใส่ความต้องการทักษะสีมือแรงงานได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นขวาเสื่อมโยงระหว่างการฝึกอบรมเทคนิควิชาชีพกับความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจลาวได้มีบทบาทตั้งหน้าในข้อริเริ่มระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นสำหรับการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะที่ได้รับการรับรองจากกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งงานอาเซียนในเดือนพฤษภาปีนี้ในนั้นกลุ่มการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เป็นคู่ความงานต้นแบบและประเทศทดลองเพื่อทดสอบเครื่องมือและกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะสีมือแห่งงานของลาวในอนาคตจุดประสงค์ต้นต่อของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญและจุดประสงค์ของการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะรวบรวมทัศนะและคำคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและคู่ความพัฒนาเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงโอกาสและสิ่งท้าทายในระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและเวียกงานอาชีวศึกษากำหนดประเด็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นอาเซียนวางทิศทางการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับโครงการ GIZ ในระยะต่อไป
1: ปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์กำลังเล็งจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบล่างทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคูณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIจากสาธารณรัฐเกาหลีมาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองแน่ใส่ทดลองติดตั้งระบบหัวสีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวม2ข้างดอนกลางทาง200เมตรตามถนนลานสร้างต่อหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดวัดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพรความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุอายพิษเซนฝุ่น PM 2.5 และอื่น
3: ๆโครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์หลักแม่นตามระบบของเพิ่นแล้วเป็นระบบระบายความร้อนอยู่ทางท้องถนนและก็ทำความสะอาดเนาะสามารถก็จะเป็นลดขี้ฝุ่นอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักในโครงการดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะของเกาหลีนี่คาดว่าจะสำเร็จอยู่ในช่วงเดือน10นี้เพราะเขาก็หน้าทางก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะยังเหลือแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภายในอ่างติดตั้งอ่างแล้วก็ภายในเดือน10นี้เขาก็สามารถรันระบบเป็นตัวอย่างทดลองให้เลยเจ้าหน้าเวียกหลักอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีเบื้องต้นเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำละแม่นเป็นน้ำของน้ำบาดาลเพื่อเขาก็ได้โจทย์น้ำบาดาลเนาะและสามมาก็จะเป็นการติดตั้งเสาเป็นเสาเซ็นเซอร์เพื่อกวดจับอุณหภูมิอยู่ท้องถนนนี้ถ้าฮ้อนเกินเพิ่นกำหนดไว้แล้วระบบก็จะสร้างทำงานแบบอัตโนมัติแบบการทำงานของระบบนี้ก็จะเป็นถ้าเซ็นเซอร์กวดจับหน้าทางว่ามีอุณหภูมิฮ้อนเพียงพอแล้วระบบก็จะสั่งทำงานจะสั่งให้ใดหันเปิดน้ำเนาะสีดน้ำออกมาเพื่อระบายความร้อนอยู่ในเส้นทางนี้และก็ส่องมากับต่างอนามัยเส้นทางไปพร้อมเลย
1: ท่านบุญเลิศคุณทวงให้ฮู้เติมว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2006เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปาดทางเบตงถนนลานสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าใจสำเร็จห้อยส่วนห้อยภายในเดือนตุลานี้และเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30มื้อพร้อมมอบภาพโครงการในกลางเดือนพฤศจิกหน้านี
0: ้ต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีแผนกยุติธรรมแขวงอุดมไซสรุปเรื่องงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายคันแขวงระยะ3ปี2023หา2025พร้อมวางแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ที่แผนกยุติธรรมโดยการเข้าร่วมของทานวงสวรรค์สัญวงศ์รองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานยุติธรรมท่านนางวันศรีพวงมาลัยกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกยุติธรรมพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: กองประชุมได้สรุปผลการดำเนินเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายระยะ3ปี2023หา2025และพิจารณาห่างแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางโดยสุ่มใส่การตีราคาผลสำเร็จซีให้เห็นข้อจำกัดข้อคงค้างและข้อเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิผลเวียกงานในระยะต่อหน้ากองประชุมประธานได้เน้นหนักให้บรรดาพนักงานองค์การและส่งกองบัญชาการปกส.ปกส.เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานระยะ5ปี2026หา2030โดยซุ่มใส่6เนื้อในสำคัญคือเพิ่มทวีการนำพาเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายการจัดสรรงบประมาณสร้างแผนการตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายยกสูงคุณภาพการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสรุปและถอดถอนบทเรียนเป็นประจำพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลาเพื่อสั่งรวมและรายงานต่อสายตั้งพนักยุติธรรมสืบต่อเหตุนาทีนำพาซี่นำสุขอยู่และติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมาย ระยะ2026-2030ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว
5: ้ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีแขวงสารวันจัดกล่องประชุมผู้บริหารการศึกษาลิกิราทั่วแขวงประจำสงเฮียน2025-2026ที่สมุทรสอนแขวงภายใต้การเป็นประธานของทานสุนีน้ำมะบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการลิกิราแขวงมีห้องหัวหน้าแผนกห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ทานไพวันแสงอัมพันธ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันในพันบทสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาการศึกษาและกีฬาประจำสกเฮียน2025-2026ในสกเฮียนพันมามีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นการศึกษาก่อนวัยเฮียนมีทะเอียงที่ดีโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเทศบาลของแขวงอัตราการเข้าเฮียนของเด็ก5ปีในสกเฮียน2024-2025เท่ากับ 84% มาเป็น 86% ในสกเฮียน2025-2026ทั่วแขวงมีโรงเรียนอนุบาล95แห่งเพิ่มขึ้น1แห่งห้องเฮียน460กว่าห้องมีนักเรียนทั้งหมด 1,900 กว่าคนยิ่ง 5,500 กว่าคนในนั้นโรงเรียนภาคเอกชน4แห่งจะต่างปฏิบัติอาหารเที่ยงในโรงเรียนได้ขยายโอกาสการเข้าถึงคุณภาพของการดูแลเด็กในสั่นการศึกษาเด็กก่อนวัยเฮียนอย่างเท่าเทียมอัตราเข้าเฮียนใหม่สุทธิขั้นป.1ปฏิบัติได้99กว่าส่วนร้อยในสกเฮียน2024-2025อัตราประสั่นปฐมเท่ากับ7ส่วนร้อยในปรับปรุงพื้นฐานโครงลาโรงเฮียนมัธยมจำนวน1สนองอุปกรณ์หับใส่การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยต่างๆอ่อนมณีสอนผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ท้ายเดือนกันยาผ่านมาศูนย์กสิกรรมสะอาดกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักกะหล่ำปีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ห้องการบ้านลักขาวตาแสงดอนซาเมืองท่าแตงแขวงเสกองมีทานบุญทรงลำมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนบ้านลักขาวเข้าห่วม
7: ท่านนางฟ้องสุขสัญญาวงศ์วิชาการศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังไหฮูวาโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการร่วมมือด้านวิชาการระวางศูนย์พืชผักโลกอยู่ไต้หวันและศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงจำปาสักและแขวงซี่กงเป้าหมายหลักของโครงการแม่นเพื่อทดสอบและส่งเสริมการนำใส่เทคนิคการผลิตพืชผักที่เป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับการผลิตตัวจริงลดผ่อนการนำใส่สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแน่ใส่ผลผลิตให้มีความปลอดภัยและมีผลผลิตสูงสามารถสร้างรายรับให้แก่ชาวสวนและลดผ่อนการนำเข้าผลผลิตจากภายนอกขณะเดียวกันทานบุญทรงละมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มีคำเห็นว่าการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นเวียกการหนึ่งที่เน้นใส่การผลิตกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีซึ่งเป็นเวียกการหนึ่งที่สำคัญและนอนอยู่ในนโยบายกสิกรรมสะอาดของรัฐบาลลาวเป็นเวียกการที่ภาคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและหันไปตามทิศกสิกรรมสะอาดสีเขียวและเยินยงจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซี่กองรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีอยู่ห้องประชุมบริษัทพัฒนาชนบทเมืองคำเกิดจัดกล่องประชุมปรึกษาหารือแผนฝึกซ้อมอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุมเคลื่อนนากายของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองมีทานผาสุกจุ่มมาละวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคำเกิดประธานคุ้มครองภัยพิบัติคันเมืองทานพุทธกรหลวงโยธาหัวหน้าผู้บริหารแผนกความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: ในที่ประชุมท่านนางเห็นสมัยเพชรภูธรวิสาการความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทได้ขึ้นเสนอสภาพรวมและความเป็นมาของแผนฝึกซ้อมการอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุ่มเขื่อนนากายบ้านพูนทองเมืองคำเกิดและขั้นตอนการแจ้งเตือนจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนนากายบ้านเป้าหมาย อยู่ลุ่มเขื่อนนากายและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมอพยพสุกเสริญตัวจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อปรึกษาหารือความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมและเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ตอนท้ายประธานกองประชุมก็ได้มีคำเห็นซีนำต่อกองประชุมเพื่อความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาและการกระเกี่ยมความพร้อมทุกด้านในการฝึกซ้อมครั้งนี้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไส
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 17-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 22-33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกในระดับปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-30 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-33 องศาแข็งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 21-29 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 25-34 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 16-26 องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: วันที่1ตุลาคมนี้ที่สนามบินสากลวัดไตนักกีฬาคนพิการหูหนวกทีมชาติลาว23คนนำโดยท่านรัฐไสอินทวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพาราและศิลปะศึกษาทั้งเป็นห้องเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซิงแซมอาเซียนแปซิฟิก2026ที่ประเทศมาเลเซียในโอกาสนี้ท่านนางจินดาพ้นเตชาผู้อำนวยการโรงเรียนสัพปัญญาทั้งเป็นรองประธานสหพันธ์ดอกปีไก่คนพิการแห่งชาติลาวมอบเงินสนับสนุนเกือบ10ล้านกีบงานแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกซิงแซมอาเซียนแปซิฟิกปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-10ตุลาคมนี้ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียลาวได้ส่งนักกีฬาคนพิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด3ประเภทกีฬาคือกีฬาแล่นลานกีฬาดอกปีไก่และกีฬาปิงปองรวมทั้งหมด23ท่านยิง9ท่าน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในระยะเดือนกันยาผ่านมาลายหับจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามเพิ่มขึ้น 36 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปี2025นี่เป็นข้อมูลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามสิเห็นว่าในกองประชุมแถลงข่าวประจำเดือนกันยา2026ที่จัดขึ้นในวันที่30กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยท่านเลวันจุงผู้ต่างหน้ากลุ่มไปรษณีย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮู้ว่าปัจจุบันจำนวนวิสาหกิจไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก40เป็น170แห่งปริมาณการส่งออกของไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก310ล้านใบเป็น5ตื้อกว่าใบการพัฒนานี้บ่เพียงแต่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของตลาดเท่านั้นหากยังเปลี่ยนแปลงทางวิธีการจัดตั้งและการบริการอีกด้วย
0: องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยข้างใหญ่หลังจากพบว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร การรับมือวิกฤตสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกรายงาน State of the World Forest ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้ฮู้ว่านับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาโลกเฮาได้สูญเสียเนื้อที่ป่าไม้ไปแล้วหลายกว่า 3,000 ล้านเฮกตาร์และมีป่าไม้จำนวนหลงหลายที่ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมในระยะ20ปีผ่านมาหลายประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าหลายกว่า 6,250 ล้านเฮกตาร์แต่ในความเป็นจริงแล้วฟื้นฟูได้เพียงแต่1ใน5ของเป้าหมายเท่านั้นท่านคูดงยูผมหน่วยการใหญ่ขององค์การ FAO ได้เน้นย้ำว่าการฟื้นฟูป่าไม้บ่แม่นเพียงแต่เป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการลงทุนในลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารดังนั้นฟาวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกยกระดับการฟื้นฟูป่าเป็นวาระสำคัญระดับชาติก่อนที่ทุกอย่างจะหุนแฮงกว่าปัจจุบัน
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าคณะกรรมการสหภาพยุโรปได้เสนอแผนการที่ควบคุมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความมั่นคงอยู่ชายแดนด้านนอกของสหภาพยุโรปโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ค้นเข่าเมืองผิดกฎหมายอย่างขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอิงตามแผนการดังกล่าวสหภาพยุโรปจะดำเนิน5มาตรการคือเพิ่มทวีการร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองและการควบคุมชายแดนปรับปรุงกลไกติดตามกฎกาและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล้างเครือข่ายการฆ่ามนุษย์และการลักลอบขนส่งคนและเพิ่มทวีการส่งผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับคืนประเทศในท้ายเดือนกรกฎาคมปีนี้ผู้ยกย้ายผิดกฎหมายจำนวนหลงหลายจากประเทศมาร็อกได้ลังไหลกับเข้านครเซลตาประเทศแอสปายเฮ็ดให้แอสปายเกิดวิกฤตการขนยกย้ายอยู่เขตชายแดนที่5แห่งที่สุดในซุ้มปีมอมอมานี
0: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทอนและสมภวันมวงไซอ่าน
9: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. 5:00 น.

สบายดีมิตรรายการทุกทานยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เวลา 19:30 หา 20:00 เมื่อนี้สายฝนหับดำเนินรายการกับ30นาทีที่จะนำพาทางเข้าสู่ความเบิกบานมวลซืนสาระนาฮู้ข้อมูลดีๆจากทางรายการพบกันหลังข่าวพบกันมื้อนี้เป็นวันเสาร์แฮมเจ็บคำเดือน10ลาวนั่นเองบ่ทันใดวันเวลาในกระมุ่นไปไว้ไวทันผู้ฟังเฮ็ดหยังนำกับบ่ทันเดือน10กันแล้วต้นเดือนแบบนี้บ่ฮอดใดก็ใกล้จะออกพรรษากันแล้วนะทันผู้ฟังเนาะสามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระนาฮู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และโทรศัพท์มือถือของทานก็สามารถรับฟังได้เพียงแต่ทานมีแอป Radio Garden ก็สามารถเปิดรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่เมื่อนี้สายฝนจะเป็นผู้นำพาความเบิกบานมวลซืนเสียงเพลงมวลสาระนาฮู้มาต้อนมินรายการให้ได้รับฟังสินเก่าสินเคยกับต้นรายการแบบนี้ขอนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงมวลจากทางรายการกันก่อน

0: เงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกับสายฝนระยะนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถทำฟังได้ในที่มือถือของทานหรือว่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองท่านผู้ฟังเสียงเพลงก็เป็นอีกอันนึงบ่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความนึกคิดและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้งซึ่งสื่อความหมายและบทบาทต้นต่อของเสียงเพลงก็คือเป็นการระบายและสื่ออารมณ์เสียงเพลงเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่บางครั้งคำเว้าธรรมดาบ่สามารถอธิบายได้เช่นความหักความสมหวังความเศร้าความโดดเดี่ยวหรือความคิดฮอดบ้านการสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจทำนองและเนื้อห้องเพลงนี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้คิดความหวังเพื่อเพิ่มพลังกำลังใจมือที่ท้อถอยมือที่ต้องการกำลังใจมือที่โศกเศร้าหรือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการบันทึกความหักและความทรงจำก็เป็นเสียงเพลงอันหนึ่งที่ผูกพันกับเหตุการณ์ใดหนึ่งในชีวิตทั้งปัจจุบันและอดีตเมื่อได้ยินเสียงเพลงเก่าๆมันก็สามารถพาเฮาย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำสถานที่หรือบุคคลในอดีตได้ทันทีการเล่าเรื่องและผ่านพาสิ่งเหล่านั้นมาบ่ว่าจะเป็นพื้นเมืองแน่หรือว่าเพลงปฏิวัติที่ว่ามักสื่อถึงวิถีชีวิตเหตุการณ์สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของคนลาวในยุคใดยุคหนึ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์บ่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีบูฮานเครื่องดนตรีพื้นบ้านจังหวะและทำนองสะท้อนถึงฮากเง่าความเสื่อและเอกลักษณ์ของแต่ละชาติหรือว่าท้องถิ่นนั่นเองการบำบัดและผ่อนคลายมาจากเสียงเพลงก็เป็นคลื่นเสียงและจังหวะที่นุ่มนวลช่วยลดพลความเคร่งเครียดความเคร่งตึงปรับอารมณ์ให้สงบขึ้นและฟื้นฟูสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความหมายของเสียงเพลงแต่ละเสียงเพลงที่นำมาอธิบายนำมาเว้าว่าให้มิตรรายการได้รับฟังกันผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้หากว่าท่านใดกำลังเฮ็ดเวียกงานอยู่ในค่ำคืนแบบนี้หรือว่าพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซ่านกินข้าวกินน้ำแล้วกำลังนอนฟังวิทยุหรือว่าสาวค้าขายกำลังดำเนินในการนำใช้ชีวิตค้าขายอยู่ในค่ำมืดแบบนี้และสาวกสิกรรมของพวกเขาพร้อมด้วยสาวผู้ออกแรงงานบ่ว่าจะขับขี่รถโดยสารอยู่ขึ้นไปทางเหนือลงไปทางใต้ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจกับเสียงเพลงมวลๆผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้พร้อมกันนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพกันแล้วกันขอส่งเพลงให้ฟังกันตื่มอีกก่อนกับเสียงเพลงสองเสียงเพลงนี้จากทางรายการพบกันหลังข่าวจากนั้นจึงมาโอ้ลมกันตื่มในระยะต่อไป

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านสามารถหับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวก็คือดังบทเพลงที่ฝากต้นกันไปเมื่อกี้นี้ก็ว่าถึงการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศลาวก็คือเป็นงบประมาณที่กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนทั้งแขวงต่างๆและก็ดึงดูดเงินตาต่างประเทศเข้าประเทศอย่างมหาศาลว่าเรื่องการสร้างรายได้สร้างอาชีพคนเกิดการจ้างงานในแขนงการต่างๆบ่ว่าจะเป็นโรงแรมห้านอาหารใกล้หรือว่าบริษัททัวร์จนไปถึงแขนงการขนส่งว่าจะเป็นรถตู้รถไฟรถเมล์เหือการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นก็คือนักท่องเที่ยวบ่ได้ใช้ใจแต่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ยังลงไปถึงเขตชนบทห่างไกลศอกลีกบ่ชนในบทในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมการซื้อเครื่องหัตถกรรมผ้าไหมผ้าฝ้ายและอาหารพื้นเมืองดึงดูดเงินตาต่างประเทศการใช้ใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วยเพิ่มคลังสำรองเงินตาสร้างความสมดุลในการค้าขายและช่วยให้เงินกีบมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นส่งเสริมอุปโภคบริโภคการเกษตรห้านอาหารและโรงแรมต่างๆวัตถุดิบบ่ว่าจะเป็นผักข้าวเนื้อสัตว์ผลไม้ก็คือหมากไม้เนาะท่านผู้ฟังเฮ็ดให้แขนงการกสิกรรมเติบโตตามระยะตามสินทางแนวนโยบายของภาครัฐการพัฒนาโครงทางพื้นฐานความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่ปิ่นแห่งสุขยู่ทางด้านเศรษฐกิจสินทางบ้านเฮือนระบบการสื่อสารรถไฟเล้าจีนให้ทันสมัยและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเพื่อเข้ามาในซุมซุนในการท่องเที่ยวประเทศลาวนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่ได้นำมาฝากต้อนการผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เอาเป็นว่าก่อนจะจากลากันไปขออวยพรไซให้เนมิตรายการทุกคนและท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขสบายใจนอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้สำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

รรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮ้านหรือว่าตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในเอกสารที่มีชื่อว่าสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์ในหน้าที่42นั้นเพิ่นระบุว่าเป็นธรรมดาที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะต้องสนับสนุนชาวจีนแต่จิ๋วที่เว้าภาษาเดียวกันกับพระองค์เป็นพิเศษในสมัยพระองค์จีนแต่จิ๋วถูกเอิ้นว่าจีนหลวงบ่ต้องสงสัยว่านโยบายของพระเจ้าตากสินดึงดูดชาวจีนแต้จิ๋วจำนวนหลายเข้ามาสู่กรุงเทพซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีหลายสุดในปัจจุบันตามที่คณะอักษรศาสตร์คาทอลิกชาวฝรั่งที่อยู่ในสยามสมัยนั้นกล่าวไว้ว่าการกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจของสยามที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวหลังจากที่พม่าปุ้นกรุงศรีอยุ

0: จ่ายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี
1: ้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากมู6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการแม่และเด็ก8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการเพื่อกรรมกร10โมงรายการก้าวสู่ความปลอดภัย10โมง30นาทีรายการเพื่อนสาวหนุ่ม11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเสียงจากแนวลาวสร้างชาติ13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากมู15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเศร้าแล้วอัดสถานี16โมง30นาทีรายการชีวิตติดพันสังคม17โมงรายการล้ำเลือง17โมง30นาทีรายการคุณค่าแห่งธรรม18โมงรายการความหู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คืนกลางด้วยความถี่567

0: ลูเจเศร้าหน้านะเนี่ยดูแล้วหน้าเราเศร้าหน้าชากูน้องกูไก่ลีเรายิ่งปวดตาเนี่ยไอ้ยัยลูเจเศร้าหน้าปุ้ยลูจ้าเราเนี่ยลูจ้าปวดตัวดอกได้ป่านเงี้ยซื้อเนี่ยเอ็นใช้จ้าก็เรากล่องจีเตาเนี่ยก็ย่อจ้าเจ้าพระเชงอ๋อมลุงเบหวยเตียเจเศร้าหน้าโอ้ยหูหลอนเด็กที่เรานู่สั่งเทียยัยจงก็อ๋อหูเตาตูเชียเทียหูเตาตูเน่งอ๋อเนื้อจังยอดจ้าลูเจอ๋อยงนี่เป้มงลูเอ๋วงคังเอ๋เถ้าเดมูกูกูเหล่าเจนือวัวเราดูเราหน้าเราเศร้าเศร้าหน้าคังเกาลีหอนอชากูโลเราหมดเราไก่ลีเรายังปอน้องกูปออุปนอตานะเยอะเอ็กูยอชาเจ้าป้าเสียงคอคอเชียเกินเกาลีว่าเทียจะเชื่อให้เตียนือจีเกลเราเจ้าเสด็จจีนดาวเราเจอเทียยลินดาจนเจนน้ำมูไปชี้เจ้าลำลองอีจาลูธา
1: ชาตอเกนอกันนายชงเกนอกันจันเตอร์เผานังเชียย่อเลนินย่ออิตุทายจออัวอัวปีจือจงจอฟ้าเก่งโกเปลี่ยเทียมอดาปังสื่อลองเปาแกเกนั้นยอมไปยอดดาวโยชิเฮจอดจอการเมืองชายจอปอฮือรัสโซเวียตอัวจังบอเมลาชีลูลาจัวเตียอ่อนน้อยติไทยเกฮ่องเจียลาชีชัดจังเตอร์จอเตชเธอทุนนิยมจักรพรรดิย่อเลนินเต้าชีกุนไกเศรษฐกิจกะปังจังชัวตาจีเท่าจอจอเศร้าชายจอฉีคอเตชเธอย่อเต้าจอกะเกเทียกะจอเคียอวกะเกเศรษฐกิจเพียสื่อเชียเทียจอลูชอนโลหล่อเจ้าชีนั่งโซเวียตย่อเลนินย่อตูจ่อทฤษฎีเศรษฐกิจเพียสื่อเชียหล่อย่อแนบหล่ออวดเจ้ารัฐโซเวียตหลงตีน่ายอมไปกอมุนิตสมัยจอจ่อละมูชีจองเตาฝั่งเศรษฐกิจอวมวนเตากรรมสิทธิ์เตาจานเตายาเฮากาผลิตดอเจ้าคิดดาเกชีฟีเศรษฐกิจดอเจ้าเตเชอร์นอใช้เต้าเตียย่อละเฉกุนไก่ตัวชื่อรวมศูนย์อาญาสิทธิ์บริหารเกื้อกูหมู่เต้าเต้เกียคืออัวมั่วกาไล่เลียงละชีชี้ตื่นเต้าหยากาต้องซูนเต้าย่อเลนินย่อใช้เต้าเกนอกาหน้าจงเต้าเผานึ่งเชียเราเจ้าเต้าเนี่ยน้องตาชีนอตูเจียนชาเจียนจีนเต้าย่อเลนินจังย่อลู่ชอนลอเต้ากาต้องซูนเต้าเจ้าจงเจ้าอัวมัวลูกหอบเพียยวฉีขอลูกนังเชียจังไฮเตียลูกเชียเหยใจยุ่งเตาทำมุลเลอรอเต้เจียนชาเจียนจีเทียตู่เขาจงเตอร์ย่อเลนินจังมัวนุ่งกีกันเก่าเราลุ่นลัวเฮาลืดฉีขอเต้เชียเทียกะเจ้าพูนเตอร์เป๊ปพัดยอดเราเนียนุตาชีนอคู่ย่ออัวหมดเตอร์ล่าฟ้าจุยีเตอร์ย่อเลนินเทียเตามัวลัดที่มัดเลนินอัวพื้นฐานฟ้าทิศดีเจ้าเกออัวลุลูเฮาลือเผานึ่งเชียตาชีนอลีเปชวนดามล่องทรนอย่อชะหลดทาจากเจ้าเกนอกันนายชงเกยอกันจานเตอเผานึ่งเช

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอเจ้าเนี่ยจีกติ้นจ่ายยอดทงสุดโซลุเตจากต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเจ้าโซดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเจ้านั่งบล้อหมู่เจ้าโซลุเตจากอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเจ้านั่งใจเตจากตัวยอดว่าเขาลือเทียวันละหลวดเจ้าเตจากเราเป้เขียนต้องตายเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนตายจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวว่าเขาหลือเจ้าเขาเตะเฉาเราเปล่าเขียนต้องตายหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเขาเตะเฉาเราเต่าถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงตายท่านเบียงล้านลัวเทียแดงตายจอใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องตายอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงตายอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโซลุเตชาย่าในลังตือสาตัวอวแลลัวสาตัวยอตัวอวสันสัดลาชีเขียนต้องเตาชื่อใครชื่อยัวสายัวอามัวอาอวนเตาอาเทียหลงสันสัดตัวยอดจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเตาเตาตูสัตงยี่จีเตาสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูกชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัด

จำลองมาชัวจงเนี่ยจิกได้จ่าเทียจงตุลอนใจลัวลีเป็นน้องตาละมุนเต๋อหนึ่งกุยอราลุธาหายจอลีหายเตียโยวลีจ่าเฉาเต่าเกาะเก๋นอกาหนาจงเทียเก๋ย่อย่าสังเต๋อไปเผานั่งเชียย่อเต่าตัดชิโนนายอเอโยจิแล้วจงฟื้นแล้วหายเตียจงล้อแล้วเขามั่วเจ้าเก๋จอลีจ่ามั่วแนวทางนั่นยมใบลีจ่าเอเทียวมุดเต๋อลีกาเก๋ตือเอเฉาเต่าเกาะเก๋ย่าสังเต่าเกาะเก๋นอกาหนาจงเต๋อไปเผานั่งเชียย่อเต่าตัดชิโนเอเทียลีจีมั่วจอดโลลอยายเตียเทดีจีอัวจอมอเต็งแม่งเกกุนชอยอดจอเตเฉาเทียเอกอเปจอ1เชียตาชิโนเปเตมิตุมีหยัวเผาเชียนอละมอเกญะซังเตาเทียทําดาละเปกุตอมนออีจาซอปาเชงลอลอเจตามอละวาเทเจเชเตนกุยอจิเกลอเจจอชะดาชินดาลอเจเทียยะดินดาอีจงเนจิกะตะดิงจาเทียจงลงมอชัวจงตุหลวนไซลอเชดายะไฮเตลันตุฮอสาชอมนอชอมดาตัวทอเกลอเจกงเกลอเจดอตอเปนตุซอต้องจัวจิเกลอเจยะตอนงวันอาทิตย์นอลอในตัวอย่างชอมดาตัวเตาตนดาเปตุมเบซอต้อง080จิชายีชาสุนชิเป้สุนเป้สุนชิชาหยีชาสุนชิเป้เราชีชอนหลังยาคาตัวจอไปดูFacebook เพจโอ้หวยเตียสอต้องจัวม้องเวียงจันเทียนในตัวอย่างติดตามหรือตัวอย่างชิจอมลองเป็นดูสอต้องจัวไฮลูม้องยอดเตาตอนดักตัว YouTube เทียตัว Facebook เพจว่ามลุ่มไปหวยเตียสอต้องจัวม้องเวียงจันนนายอเอเป็นมัวเตอร์สอสื่อเทียเตอร์เกลเจยอดจอเขาเอาอย่างนี้จอสาชอนดอกชอนแต่เราตัวอย่างชอนแต่ตัวเตายอดตอนดักไปดูเพจลิกูต่อไฮตาลอนเดอร์เทียเอเจนเดอร์จนจีโนโมเปชิจะล้มลงอีจากเกือเชีย

0: รายการแนวเลือกประหนึ่งอูน
1: รายการดีอาจุ่มจุ่มสรวดมือวันอาทิตย์ตั้งด่าห้าโมงครึ่งรอดรกโมง
0: ดันระบบ AM คืนเริง567 กิโลเฮิรตซ์คืนเลียดรกบันมวยรอย30 กิโลเฮิรตซ์

0: สืบไม้เลื่อยงมาประชาชนซึ่งรักแพงอีกายปึบยอได้ยามสรวจมือสกีมือรวงเกือแรม8กำมง10ลาวนําระไว้สงาเดวมือสกีมือหองฟื้นเรื่องกันเรื่องกูดกลางปะเลือแวดตัวแวดต่างไก่เลี้ยงปะเลือกับแต่งเวียกแนวบางก่อเลือลุ้ยจิมแนวก่อเมื่อวันอาทิตย์มือที4มง10สากลนึม2026ก่อเบือน4มือสกีแล้วดำมงกียัดมาคิดมักมอนอันอรยะจอยยะกลัดครางพญาตพะเยาซึ่งจิเกิดจิยารบุเดก็มาพญาตซึ่งปุกงายปุกก่อเมื่อพญาตร้ายแรงดกสนมืออันอรยะเปิ้นตึมอนเกออาอมหักอมครั่งเยืองลดเดแนวเมื่อกำปูบักปิตยาซีดผ่านปลายอมซึ่งกกปกงาอันกานโดยเฉพาะจิตใจอันจัวรอลำเดือดเลือดซึมใหม่ดาริยากีเหมือนดกดยำสรวดแนวเกอก็เรื่องงานสรวดลงมาเตรียมแนวเปื่อแนวมาจิยอดาเรยอเกี่ยวหงอเปหอดหงอเปเกี่ยวหงอรนานึมบังเกิดมักมอนดูมากลูกเสมออรยอดกแตงเบียกเดยงมาประสาซนก็เลือกลองเลือดระเนียมซึ่งยงมะภาษาสุนจะอรยะเบือนเปื้อมาเมงมาเงาะเรมามาระนานึมยัดมาเกียดมักมอนแล้วก็อรยะตุกอรยะแตงเวียกเดมือเดเดดุกสระมึดาลญากีก็ครออันจำลอยจุมก้นจอยะเปลแยงกลัดครางพญาสมะจรงายอเมดานจุตรงอันอาการจุวาเลยจะรอเพชรหมออันกวดอันอสระนึมเดยาไก่เปื้อไก่มาประเมือสาชีวิตยาไก่เปื้อไก่มาเดเปื้อนก็เมือนกองประสุมสมัยสามัญก็ฮิเลจรอดแล้วก็เงินหาดามือสบังนี่ยัดมาเขตมักมอนก็เตรียมกลองเตรียมระเนียมจะมือบึงพูดแทนก็เตรียมเอกสารมักอันมักแนวจะเบือนยอสรุเรายัดกองประสุมยัดานี่บึงนักข่าวก็จะเบือนอรยะเดียวเตืองข่าวปลอดจะมือวิทยุโทรภาพมากๆซื่อซึ่งจะเบือนอรยะเดืองข่าวกายประเรียนดาอากาศกับมือข่าวสำคัญยงมาประสาสนอารเลาะซึ่งจูเซเนอร์แนวเมื่อก็โทรกายดาเบอร์โทร156เดบึงพูดแทนก็จะเบือนเดอเลาะเซเนอร์เดียงมาประสาสนยอสรุเราดากองประซุ่มแต่มือสกีก็อ่ะเมื่อแนวลึกประเนิงอุ่นหดก็อ่ะเพ่งอ่ะเติมจะกลายไปเยอะอันมันมันยังย่อมยังปลอมเยอะ
1: อย่างอีกก่อนบาเปลี่ยเลอะสเละเออซึ่งบาจะออกก็ยอมเมื่อเหอะ
2: อุจออกก่อนย่อร่วมขบวนการทรงเสริมละลำเด็กก่อนแย่ย่าเยอะเดิมก่อนไม่ยอมปลอมเยอะ
1: อ้าวขบวนการทรงเสริมละลำเด็กก่อนแย่ในก็เมื่อแนวเมื่ออุละไม่เมื่อละ
2: โอ้ไม่ปุ่นหนึ่งวะ
1: เรา
2: จะกวดละลำอันก่อนแย่ที่กำยัดยาวิตามินอาอันยาพันวากพันตึกกับเนื้อกระบังในมากมากแนวเยอะเยอะเยอะจีเนื
1: ้อโอ้ก็จีออร์เจก่อนเดียวแต่อุปกรณ์มูลโอ
2: ้ยปุ่นปิดเมื่อกี้ปุ่นมูลแรงใจปลาอี
1: ว้าสนิทละเยอะโอ้ก็จีออร์เจก่อนเดียวบรมเยอะ
2: ดาลงเรื่องก่อนเดบอสิเนะตั้งดาห้านิมยูรกุรุมขบวนการทรงเสริมละลำเด็กก่อนแย่ยัดดาสุขสลาเลกุงบอปุ่นปิดกระมูลมวยดาเลาะตะเกียบตะแหนมเดประธานคณะกรรมการย่อยมากับคนแย่ดีซาดบรมกระทรวงสาธารณสุข
0: อรยะเวรกรรมยังมอบกันเรื่องเวียกงานสื่ออันโฆษณาเมืองหาดไซฟองท่านกุ้งกวนจรืนเวียงจันทร์ประธานบริษัทกุ้งกวนอสังหาลิมาทรัพย์จำกัดมวยกุลกับคณะเบือนมอบคอมกับกันเรื่องรับใส่เวียกงานซื้ออันกับห้องการโฆษณาอบรมเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อเราะจองกูดะเวียกงานเดห้องการกับเวียกงานแนวกระบังอันอะแนวเกิดสะดวกซึมไม่เละเคลื่อนปรวยมังเราเสมอก่อเมื่อเวียกงานดาซื้อมอนซุนกับโฆษณาข่าวสารยัดดากลวงเมืองหาดไซฟองเพื่อจื้อระดับซึ่งสรุเราข้อมูลข่าวสารกับเหตุการณ์มากๆแนวซึ่งเกิดจะเคลื่อนยัดดากลวงเมืองหาดไซฟองอันเบือนรับซึ่งสรุเราดาซื้อออนไลน์อันอะมากเละปรวยมั่งทันสมัยดกเสมอกับดันเหตุการณ์กันเรื่องกันนี้ซึ่งมอบดานี่ก็เมื่อประโยชน์อะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมวยเครื่องแล็ปท็อปไอแพดมวยเครื่องก้อนแบตเตอร์กล้องมวยก้อนกับเมมโมรีบันทึกกระบาดอันไรเมื่อกระมูลเครื่องซึ่งเมื่อกระมูลรำลุ้ย34ล้านคลิปเงินมอบก่อเมื่อทานกุ้งกวนเจริญเวียงจันทร์ประธานบริษัทกุ้งกวนอาสังหาริมาทรัพย์จำกัดมวยก้นกับกุนรับก่อเมื่อทานนางกุ้งแสงพิมมาสอนหัวหน้าห้องการคณะโฆษณาอบรมเมืองหาดไซฟองซึ่งอาทานบัวไซลุณวงศาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาดไซฟองกับพิธีมอบก่อเมื่ออาสิ่งแต่งเคลื่อนตาตวางพรึงลาดยกีหยัดดะห้องการตาแสงทาเดือซึ่งอาภาคส่วนคณะน้ำเดเมืองกับภาคส่วนเดบริษัทกุดรมส ำหรับเพียกงานซื้อโฆษณาเมื่อมวยเวียกซึ่งเหล่าสำคัญจำเป็นบทบาทแต่งกระนาลเวียกเมื่อกระบอกเสียงอันกับผักรัดซึ่งแต่งตั้งจันเมืองกับสังคมดาซึ่งเดืองเสนอสรุเราโฆษณาข้อมูลข่าวสารมากๆแนวยัดดักลวงเมืองหาดไซฟองดาซื้อออนไลน์อันมากเพื่ออันสังคมเบือนหนึ่งข้อมูลดกสรมะโฮยตาละยะกลาดยอเวียกงานซื้อโฆษณาเบือนประโยชน์ก็ประสบการณ์มันหามากแนวเราเสมอเมื่อดางบประมาณกับกันเรื่องรับใส่ซึ่งจำเป็นเมื่อน้องเปิดแงะกับน้องเปิดสามารถตอบสนองเบือนต่อหน้าที่เวียกงานแต่งอันซึ่งโฆษณาผ่านดาซื้อนี้ขอจำกัดกอบมากแนวลึกมากคอยดาสภาพได้จะมือกี่กับกระนาลเวียกเมื่อเราหมอกเราดะแนวจุเตจำเป็นดะซึ่งยุดตูลประโยชน์ส่วนดะการพัฒนาเวียกงานซื้อโฆษณาเดเมืองหาดไซฟองอันบทบาทเรากรังแรงและทันสมัยกับปรับใส่สังคมพร้อมนี้ยัดดาพิธีน้องเบือนมอบใบยองยอเพื่อเมื่อซึ่งเป็นเกล็ดเรากอบกลองกอบประเนื่อมกับซุ้มซือยต่อทานกุ้งกวนเจริญเวียงจันทร์ประธานบริษัทกุ้งกวนอสังหาริมทรัพย์จำกัดมวยก้นกับคณะซึ่งเบือนอันซึ่งประโยชน์ส่วนยุดตูลกันเรื่องรับใส่เวียกงานซื้อกับเวียกงานแนวกระบังอันกับห้องการโฆษณาอบรมเมืองหาดไซฟองเพื่อเจอระดับบทบาทดาซึ่งแต่งเวียกซื้อโฆษณาอันอาการพัฒนาคุณภาพกับทันสมัยซึ่งมอบกับเมื่อทานบัวใส่รุ่นณวงศาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาดไซฟองกับพร้อมนินงเบือนมอบซึ่งยองยออันกับดาบริษัทกับบุกกลซึ่งเบือนประโยชน์ส่วนยุดตูลปลาวใส่เจมเอดากันเรื่องกับเมื่อกมูลกุดดาซึ่งปางเราะจองตาแสงทาเดือจนเบือนรับผลโหดปริยอาทานกงกวนเจริญเวียงจันทร์ประธานบริษัทกงกวนอสังหาริมทรัพย์จำกัดมวยกลบริษัทกุ้มดวงเจริญกับบริษัทกลรับสัมปทานพัฒนาตาแสงทาเดือ

0: กันไปเยอะเติมรอกกับเพลงก่อนนึ่มดาแป้งได้ดาวสวรรค์บางก้นก่อประดาแป้งเปรียบเมพธรรมศาสตร์บางก้นก่อจอปรับจอปรุยล้อดาแป้งแยงแวนแนวเมื่อเจริญจะเบียก่อแต้งเออเหมือนดอกจิ้มกึ่นอีกกับเบอร์เรอริงก่ออาการพัฒนาแนวเมื่อเจริญจะเบียแนวเมื่อล้อลำจะกลางแรงแนวเมื่อแนวเปื่อแนวมาเจริญต่อล้อลำเตะก่อแต้งเออแนวเลือดเอากี่ก่อเมื่อซึ่งอันจิ้มลอยจิ้มก้นเมื่อจิ้มกึ่นอีอาการพัฒนาประเมินสาจันเบียงกายพัฒนาล้อเดือดจะมือกีเต้ต้องพัฒนาโลเดนเมื่อจะระมังแนวเมื่อจะออร์กอนกลางยัดเลือดสมัยก็เมื่อจึมกึนอีเมื่อถึงตายแปรตายหูกแนวเมื่อแนวเบื่อแนวมาสะอาดเลือเปลี่ยจะออร์กอนมาแนวเมื่อแนวเมื่อก่อนจะกุลแนวเมื่อก่อนจะเบื่อมาก็ก้อยหมอกก้อยเหล่าก่อนอันเบื่ออันมาไอ้ยอกีก็มักเข็ดมักมอนก็อรยะพัฒนาก่อนกลางเลือดกสมเมื่อจึมกึนอี
1: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะเลนมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกอย่างนี้อียิ้มยิ้มกนกลางยิ้มกนบรมยออาหารยมเซยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกะมวยกันตับจิเมตลอไรก็ต้องอ้างสีอุ่นอมดากางเรือตับเลิงก็อันกันตับอันโตปาดก็ต้องระดอมกระบ้าเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเซยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยืองโตตู้อุ่นเนื้อเบื่อเนื้อมากระเปะเดืองกะแย่อย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาหำไรอมปูลกับเหมือนซีย่อยพันเทาะอันอ่ะอมหักอมครั่งยันตะโกกเปล่าตะกระป๋องตะสันแดเดอร์ตะเยืองรถเดอร์เยืองรถมั่งกระปุกครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแตงยอมตรงนี้จิมจิมอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับปันยาเวทยาไกมาดีปันสนุ่มยัดตากลางเคราะอันออดกุญจุยจรอเพชรจรอมอสนุ่มอันเดยัดดารุงมอหรือยัดสุขสลาเล่ห์กุงบออ
2: ีแต่เบือนเมื่อดอกเหล่ากีก่อจีจอยอันอียัดพญาสมะปาดปกหรืออันยัดพญาสมะเรียนมามกีเบือน

0: พลงซึ่งไปเยอะนี่ก็อาซึ่งเมื่อกุ้งมังนองเกาะเดกก็สกอัมไพเปียจรอโลจำลอยจำกลก็จะยักกลองยักกระเนียมมันดกได้ยำสรวดแนวเกอก็จะไปอวดปีแกลนซึ่งออยอดุกแตงเวียกปุเตก็เปียจรอมีรายการก็เมื่อตายแฮมแตงเวียกแกโรงจักโรงงานลอยกันเรื่องมังกลก็ปุเบิร์นลุแตงเวียกเพิ่มโอทีดามือสกีเบิร์นเม็ดเบิร์นยังแล้วก็จะไปอวดก็เปียจรอลุจำลอยจำกลเมื่อแฮมย่อนักเรียนศึกษาซอกกมูลกระทรวงจอยยงจอยมะเอวตกแตงเวียกเปิ้นซึมกันเรื่องเปิ้นซึมเลี้ยงโตเลี้ยงต่างเบิ่นเม็ดเปิ่มยังแล้วก็จะไปอวดดาซึ่งออยอดกแตงเวียกเหมือนดกระยำสรวดมือสกีดามือสบังก็มือยอลายอการมาปกติมือเรียนเดแฮมยอนักเรียนนักศึกษาก็ฮิเลจรอดดามือครูเดศาสตร์จำลอยจำกลก็จะเบือนเตรียมเมื่อของควันเมื่อรางสะอองหมักอันหมักแนวเจียวมอบอันครูอาจารย์เดก็มือสำคัญดกสมะรางอันสันเกมือคุณประโยชน์สึงเลอะอาสิบแปดคอร่างอันสั้นเกมือกันเรื่องเป็นซึมซึ่งเกิดยาญาดาอเมริกาหลวงตัลระว่าเป็นซึมดาโจดจุมอนเดเขตวารลักษณะเดร่างอันสั้นจะอาสีกลอกสีฟ้าอาสีม่วงสียูดระว่าอากรึ่งร่างซึ่งจะอาเมอสีจงารกับรูปเดร่างอันสั้นในก็เหมือนดกโรยเซลอาเมประโยชน์ซึ่งเลอะก็เมเอกลักษณ์เฉพาะเดรางอันสั้นก็อาสานซึ่งเมซะแอนโทไซยานินซึ่งอะดาซึ่งเกยจอยดาซึ่งกระตุ้นดาซึ่งตารเดมามนี่แต่งอันมามนี่ยอเลียงยัดดามากมากส่วนเบือนเลือเขื่อนเมื่อนซึ่งเลียงยัดดากันเวรเรียกเลือจอยแต่งอันเลือเฮียงเปลี่ยกับเมื่อซึ่งยอเลี้ยงยาดากันเบรมัดเด้จอยบำลุงสายมัดเอาแต่กลวงล่อลำในรูบายยอเลี้ยงยาดากันเวรตัวติตัวเยื่องก่อจีจอยกลัดครางดาซึ่งเกยจอต่อยติต่อยเยื่องแถมกับซึ่งสำคัญสารกีนองอาแนวซึ่งเลือเน้นมากกลก่อจีนองปนึงสารเกออาเมือนดาซึ่งจอยลุดแนวเสียงซึ่งเกิดจารเซนมามอุดตันก็เมือนเมื่อซึ่งเตยเดเมื่อรังอันสั้นในยอนตาอันกระไรเกิดสรุนหุ่ยเตยไก่แจเอือกแตงอมซาเอือกจมือจมือมวยมือนี่ก็เอือกมวยจอกก็เบื่อกระบาดก็เบื่อยำสรวดหุ่ยยำบัวรังอันสั้นในจะจอยกลัดครางโลกเส้นมามดักกันตั้งนี่เกิดตีเปื่อนแถมคุณประโยชน์เดรังอันสั้นอ่ะเมือนมวยอมเดเมื่อรังอันสั้นในก็อ่ะส่วนจอยลัดครางแนวซึ่งเกลือดาลอลำกระบาดเครื่องเอือกอมรางอันสั้นในจอยซึมสร้างภูมิต้านทานอันลอลำกับเพิ่มพลังอันดีครั้งแรงกระเปะอาส่วนจอยอันนานเท่าและกับแตงอันลอลำเดๆนี่ยังเหมือนสานองนึ่มดึงนี่สีประโยชน์เดรางอันสั้นอาส่วนดาซึ่งบำรุงกันตั้งเพิ่มดาซึ่งดารดามามดากลงลอลำเดๆเบือนเลอะห้าจอยกลัดครางโลกมามสมองตีบหกจอยรักษากลัดครางเลือกุทรูเจ็ดอมซึ่งเดคันดารางอันสั้นนี่หอยเตะไก่ตาดักคิวเดหรือว่าตาดากำปงหอยเราะดามือยาซึ่งเป็นซึมเกลือเป็นซึมคูลเหยัดดากระต่อติกระต่อเยื่อมังกลนกุ้มคูลกับปลงเนี่ยกากูลมากก็จะแต่งอันก็เลือเปลี่ยนเราดึงนี่มังกลเนี่ยมังกลก็ปุ๊กแปดเนี่ยจอยลุดแนวเสียงซึ่งเกิดจารเซนมามอุดตันยัดดากลวงรอลำมายัดดาเยื่อมเนี่ยนะก็จอยกลัดครางเบือนเก้าจอยลุดแนวเสียงดาซึ่งเกิดจารโลกกระเยื่อมกับเมื่อลอดมามระเยื่อมอุดตันสิบจอยลุดแนวเสียงดาซึ่งเกิดยาโลกมาเล็งซึ่งอาสารต้านอาตอมอิสระ11จอยลุดระดับอมเอียดากลวงมามเดกุลจุวารยาโลกเบาหวาน12รางอันสันอาคุณประโยชน์อาแนวเลือดาซึ่งจอยราสารพิษกับแตงอันเดตลมองเรียนย่อหอยก่อแตงรอลำเดเลือดเขื่อน13จอยบำลุงสายมัดจอยกลัดครางมัดดีลปกุญริเมื่ออมขั้นเดเมื่อรางอันสันสุดกับพระนี่เดืองไกเอือกก็เมื่อแนวเลือเสมอ14จอยกลัดครางโลกต่อกระจุกต่อกลางต่อเสื่อมระบาโลกเบาหวานก กับจอยเพิ่มเราสามารถซึ่งแปลเยียงเลือกเขื่อน15เดเรียในรถทูนต่อร่างจอยกลัดครังซึ่งจุร่างกับแตงอันร่างเดกร่างแรง16กลองเดร่างอันสั้นในเดรถจองมือยาละบายแตงอันเดปวดปึกแลนเบือนหอยเด็กออกจอประจุเฮือลแถม17จอยกลัดครางดาซึงเกอต้อยติต้อยเยืองตัวติตัวเยืองเบือนเมื่ออย่างเลย18กอติยอเราะเมื่อส่วนประย่อเดผลิตภัณฑ์มากๆแนวก็เมือนครีมนวดเกลือกับยาสะเกลือก็เมื่อแนวเลยสระเมื่อยอรางอันสันในอาลิตดาซึงระบายเดลิมามสำหรับกุนซึงมามเปลห้ามเดรางอันสันกีไก่เอือกไก่บึกไก่มะหรือเมื่อแตงเมื่ออมเอือกกับเมื่อซาในกะส่วนประย่อเดซีรางอันสันก็ปกควรอรยอเดไก่บึกเราบุตรก็มากุนมามเปลเอือกบึกเปื่อนรางอันสันกีเวลายังเวลาดักรองรายการก็เลยจะลุยจุดแล้วอันเวลาลุยมันเมื่อคนจัดรายการดำมือสกีแสงมณีซิมอมก็ครอสมราดปอบึงมืออมยังแนวเลยจะมือจึงก็อันบึงบอซึมใหม่เลย
1: มีดอกก็เย็นกรุ่มรักประแดงก็เย็นกรุ่ม

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับการเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชุมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทหัวเสื่อมต่อจีนอาเซียน
1: ต่างสุมสนที่มีอนาคตห่วมกันสำหรับมนุษยชาติในกองประชุมได้ปรึกษาหารือกันใน4หัวข้อหลักคือหัวข้อที่1ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกและความเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์หัวข้อที่2การขัดแย้งภายในการคาดคะเนและวิธีทางในการแก้ไขหัวข้อที่3บรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อกับความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาซีแปซิฟิกและหัวข้อที่4พลบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศที่กำลังพัฒนาโอกาสดังกล่าวทานพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนได้ประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อบรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาซีแปซิฟิกว่าสภาพการด้านความมั่นคงของภาคพื้นนับมือยิ่งมีความสลับซับซ้อนบ่แน่นอนต่อกับปัญหาด้านความมั่นคงที่พ้นเด่นมี3สิ่งท้าทายสำคัญที่ควรได้หับการเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทางระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านเศรษฐกิจสังคมของชาติและความมั่นคงของภาคพื้นน้ำอีกยิ่งไปกว่านั้นมีบางประเทศได้สวยใส่สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องมือเพื่อกดนวงทวงดึงการพัฒนาของประเทศอื่นทำลายเศรษฐกิจและการลบล้างความทุกข์ยากของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เป็นประธานห่วมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในขอบของประชุมรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกพร้อมทางเกี่ยมเป็นประธานห่วมกับกองทัพประชาชนจีนด้านการแพทย์ทหารปี2007-2030ซึ่งล่าสุดได้ประสบผลสำเร็จในการฝึกซ้อมขบวนรถไฟสันติภาพครั้งที่6ร่วมกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ AI ถึงว่าจะสวยขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ก็ถือกลุ่มคน

0: บดีนำใส่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตฉะนั้นทุกฝ่ายควรเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรการคุ้มครอง AI ให้มีความโปร่งใสปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีการแข่งขันสูงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเสนอบ่ให้ไซอาเซียนเป็นเวทีแข่งขันยัดแยงอิทธิพลของประเทศใดหนึ่งแต่ต้องยกสูงความเป็นเอกสารและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกล่าวเติมอีกว่าลาวในนามเป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและสมาชิกอาเซียนย้ำใดก่อยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศอันเสมอต้นเสมอปลายของตนที่ว่าสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาขยายการพัวพันร่วมมือกับทุกประเทศในโลกโดยบ่จำแนกระบบการเมืองที่แตกต่างกันบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทุกประเภทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีทางการทูตโดยผ่านขบวนการไกลเกลี่ยเจรจาปรึกษาหารือแม่นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่สอดคล้องถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพราะว่ารูปแบบและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นทั้งออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการสิ้นเปลืองงบประมาณอันมหาศาลเป็นการปกป้องและลดพรการสูญเสียชีวิตของทหารทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธิ์รวมทั้งผู้เฒ่าและเด็กน้อยได้หลายแสนคนหรือหลายล้านคน
1: เมื่อบนถนนวันนี้คณะผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำโดยท่านแก้ววิสุขสุรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการร่วมมือด้านนวัตกรรมจีนอาเซียนครั้งที่14ที่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนซึ่งในงานดังกล่าวท่านได้ขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับการแบ่งปันปัญญาประดิษฐ์และแบ่งปันผลสำเร็จท่านได้เน้นย้ำว่าการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้ AI เป็นบุริมสิทธิ์ยุทธศาสตร์ของชาติลาวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและลดพรความแตกตนด้านดิจิตอลพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นความสำคัญของยุคยุทธศาสตร์AI แห่งชาติและการร่วมมือพัฒนาบุคลากรดิจิตอลนอกนั้นคณะยังได้เข้าพบปะสองฝ่ายร่วมกับองค์การปกครองนครนานนิงในการพบปะครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันขยายการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ฮอบด้านมันคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ร่วมสถาบันลาวจีนแนวกันนี้ท่านฮงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้แสดงความขอบใจอย่างอบอุ่นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนรัฐบาลเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนส่วนไทยทอดเทคโนโลยีจีนอาเซียนและนครนันนิงที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นและสมเกียรติสองฝ่ายได้ทบทวนถึงผลสำเร็จการร่วมมือในระยะผ่านมาการเข้าร่วมกองประชุมและการพบปะสองฝ่ายครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยียกระดับความร่วมมือกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเมงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อบุดนมื้อนี้คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านทิพสรสุขธรรมวงศ์ของหัวหน้ากลุ่มแผนการและการร่วมมือสากลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการสังคมสำหรับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งและมีความเอื้ออาทรในกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกปรึกษาหารือและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานสวัสดิการและการพัฒนาสังคมเป็นต้นการพันขยายแผนงานยุทธศาสตร์สำหรับปี2026-2030ที่กองประชุมได้สุมใจสุขโยการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานใหม่ในระยะปี2026-2030ภายหลังที่ได้สำเร็จการประเมินผลแผนงานในระยะผ่านมานับแต่2021-2025การยกระดับการปกป้องสังคมและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสได้เน้นหนักถึงการสุกยู่แถลงการและกรอบยุทธศาสตร์สำคัญเช่นแถลงการอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปกป้องสังคมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นใจกลางกรอบการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่มีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมติดตามความคืบหน้าด้านสิทธิเด็กแม่หญิงและผู้ด้อยโอกาสผ่านแผนงานระดับภาคพื้นว่าด้วยการลึบล่างความหุนแหงต่อเด็กการปกป้องเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและบุรีมสิทธิ์ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาขีดความสามารถกำลังแหงด้านการบริการสังคมโดยการพัฒนากำลังแหงทางด้านบริการสังคมการร่วมมือผ่านเครือข่ายเวียกงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรับประกันการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมมือกับประเทศกุจิรจาและองค์การจัดตั้งสากลโดยได้รับฟังการเสนอแนวทางและการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคียุทธศาสตร์อื่นๆเพื่อระดมทรัพยากรและพันขยายเวียกงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045การเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวอันสำคัญของลาวพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้มีความเข้มแข็งยุติธรรมและรับประกันว่าประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการปกป้องพร้อมทั้งได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยืนยงโดยบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังพวกเขาได้เสนอเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.laจากนี้ไปชายทานมาเปลี่ยนบรรยากาศหับฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของเราจากตลาดจีนสู่บทบาทขัวเสื่อมต่อจีนอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: งานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนี้โดยมีหลายกว่า 3,400 บริษัทจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเขาฮวมในนี้สำหรับลาวท่านเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลได้นำพาหัวหน่วยธุรกิจลาวเข้าร่วมโดยเลือกเอาแควงเซกงเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในการเข้าร่วมงานครั้งนี้งานวางแสดงครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่าซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทางสะท้อนให้เห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาการพัวพันจีนอาเซียนทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเสื่อมต่อดิจิตอลพลังงานและการพัฒนาสีเขียวพอการยกระดับจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนไปสู่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนกำลังเฮ็ดให้ขอบการหัวมือจีนอาเซียนก้าวไปอีกขั้นจากที่เน้นเพียงการลดภาษีและเพิ่มปริมาณการค้าไปสู่การสร้างระเบียบและกลไกใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในบทปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิต่อพิธีเปิดงานคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ได้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของลาวต่อการพัฒนาการหัวมือจีนอาเซียนโดยเน้นหลายของเขตการหัวมือทางด้านการค้าและการลงทุนดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดความมั่นคงด้านอาหารจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือMSME รวมถึงตลอดถึงการใช้รถไฟลาวจีนเป็นกว่าเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนปัจจุบันการพัวพันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2025ยอดมูลค่าการค้า2ฝ่ายทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอีทโดยบรรลุ 1,050 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024เฮ็ดให้จีนกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียน17ปีติดต่อกันขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีน6ปีติดต่อกันตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงขนาดของตลาดและสายพัวพันทั้งการค้าที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างจีนอาเซียนพร้อมนี้ปี2026ยังเป็นปีแห่งการสร้างตั้งการพัวพันผู้หวมยุทธศาสตร์หอบด้านจีนอาเซียนครบรอบ5ปีดังนั้นการสุกโยเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงเกิดขึ้นในจังหวะที่2ฝ่ายกำลังพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ทั้ง2ฝ่ายสำหรับลาวความหมายของเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนจึงอยู่ที่การเปิดช่องทางใหม่ให้สินค้าลาวเข้าสู่ตลาดจีนลาวมีฐานแห่งด้านสินค้ากสิกรรมพลังงานแร่ธาตุและอื่นที่สามารถขยายตลาดได้แต่มีตลาดใหญ่ห้องหับเพียงอย่างเดียวแม่นบ่เพียงพอสิ่งที่จะกำหนดว่าสินค้าลาวจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนได้หลายเพียงใดคือคุณภาพมาตรฐานปริมาณการผลิตการหับห้องต่างๆและอื่นดังนั้นการส่งเสริมการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับภาคการผลิตภายในโดยเฉพาะ MSME ของลาวจำเป็นต้องสามารถนำไส้ดิจิตอลการค้าทางออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้าหาผู้ซื้อการหัวมือด้าน AI ที่ถูกยกขึ้นในคำปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิตจึงบ่ควรเบิ่งเป็นเรื่องไกลตัวเพราะ AI สามารถมานำไส้ในการตลาดการจัดการสร้างการคาดคะเนตลาดการแปลภาษาการบริหารตองโซการสนองและการพัฒนาสินค้าถ้าหากหัวหน่วยธุรกิจของลาวสามารถนำไส้เทคโนโลยีเหล่านี้มาใส่ได้หลายขึ้นการเข้าหาตลาดจีนก็จะมีสองทางหลายกว่าเก่าอีกด้านหนึ่งคำปราศัยดังกล่าวได้ให้น้ำหนักกับการหลุดอุปสรรคทีโบแมนพาซีสำหรับการค้าสินค้ากสิกรรมประเด็นนี้มีความหมายหลาย เพราะการมีตลาดและภาษีที่เอื้ออำนวยบ่ได้หมายว่าสินค้าจะเข้าตลาดได้ง่ายขั้นตอนกวดกามาตรฐานอาหารสุขอนามัยการตรวจสอบแหล่งกำเนิดและเอกสารการค้าล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กำหนดต้นทุนและความไวในการนำสินค้าเข้าตลาดการอำนวยความสะดวกด้านนี้จึงมีผลโดยตรงต่อความสามารถแข่งขันของสินค้าลาวพร้อมนี้การที่ลาวเสนอให้จีนอาเซียนเสริมสร้างการร่วมมือทางด้านอาหารและสร้างสายพันธุ์การผลิตสนองที่มั่นเนียวก็สะท้อนถึงโอกาสของลาวในฐานะแหล่งผลิตกสิกรรมถ้าหากลาวสามารถพัฒนาจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปสร้างยี่ห้อสินค้าและเพิ่มมูลค่าที่ได้จากตลาดจีนก็จะสามารถกระจายไปสู่ชาวเกษตรกรหัวหน่วยธุรกิจและท้องถิ่นได้หลายขึ้นในด้านพลังงานก็มีบทบาทสำคัญในวิสัยทัศน์จีนอาเซียนยุคใหม่ลาวได้เสนอให้สองฝ่ายเสริมสร้างกันลงทุนร่วมกันในพลังงานหมุนเวียนเมืองอัสริยะและโขงลางเยนยงพร้อมกับสุกโยโครงการเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนสำหรับลาวมีทาแห่งด้านพลังงานการเสื่อมโยงตลาดไฟฟ้าภาคพื้นสามารถเปิดบทบาทใหม่โดยเฉพาะถ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสามารถเสื่อมกับตลาดภาคพื้นได้หลายขึ้นจะเหตุให้บทบาทด้านพลังงานของลาวสามารถเสื่อมโยงกับวลาการพัฒนาสีเขียวของอาเซียนนอกนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลาวแมนการใส่รถไฟลาวจีนเป็นกลไกเสื่อมต่อในคำปราศัยทานเสริมไซกรมสิทธิ์ได้ยืนยันว่าเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซุนจะสร้างโอกาสหลายขึ้นในการเข้าถึงตลาดจีนและเสริมขยายความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของลาวไปยังจีนในทางกลับกันลาวสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนให้เป็นขั้วเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนซึ่งสามารถนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภาคพื้นก็คือจีนอาเซียนถ้าหากสามารถต่อยอดได้ดีรถไฟแล้วจีนจะบ่ได้เป็นเพียงเส้นทางนำสินค้าจากลาวเข้าไปจีนหรือจีนเข้ามาลาวแต่สามารถกลายเป็นแกนกลางของแล้วการค้าที่เสื่อมจีนอาเซียนสินค้าจากจีนสามารถผ่านลาวสู่อาเซียนและสินค้าจากอาเซียนก็สามารถใส่ลาวเป็นประตูเข้าสู่จีนบทบาทแบบนี้จะเหตุให้จุดที่ลาวเคยเป็นข้อจำกัดจากการบ่มีทางออกสู่ทะเลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเสริมต่อทางบกที่มีความหมายหลายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งแม่นการที่แขวงเซกองถูกเลือกมาเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวประจำคาเอ็กซ์โป2006ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนว่าการเสื่อมต่อจีนอาเซียนสามารถกระจายสู่ท้องถิ่นเซกองสามารถใช้เวทีนี้นำเสนอสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโอกาสลงทุนของตนต่อผู้ประกอบการจีนอาเซียนสิ่งนี้สิให้เห็นว่าคาเอ็กซ์โปสามารถเป็นช่องทางให้แก่ท้องถิ่นของลาวเข้าหาตลาดและนักลงทุนโดยกงบ่จำกัดอยู่แต่ระดับศูนย์กลางเท่านั้นคาเอ็กซ์โปครั้งที่3เลือกเอาเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนมาเป็นคำขวัญก็คือมาเสื่อมกับโอกาสทางธุรกิจจริงพอปี2006แม้นระยะสำคัญของการนำเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนเข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงดังนั้นเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงบ่แม่นเพียงขอบการค้าสำหรับจีนอาเซียนยังเป็นบริบทใหม่ที่ลาวสามารถนำใช้เพื่อกำหนดบทบาทของตนในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นจากตลาดจีนที่ใหญ่สู่รถไฟแล้วจีนที่เสื่อมต่อจีนกับอาเซียนจากกสิกรรมไปสู่พลังงานสีเขียวและจากการค้าแบบเดิมไปสู่ดิจิตอลและ AI ทั้งหมดกำลังประกอบกันเป็นโอกาสใหม่สำหรับลาวความท้าทายต่อไปจึงอยู่ที่การเปลี่ยนโอกาสจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนให้กลายเป็นผลประโยชน์จริงต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการสาวกสิกรท้องถิ่นและเศรษฐกิจลาวโดยรวมให้หลายที่สุด
1: ท่านแนวฟังเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3 กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนซึ่งได้นําเสนอสุดานฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนมันนี่หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการทั้งสองคือบัลลังก์ทองเกียงคําสุนนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนรายการที่หักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรหรือขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ติดอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพวกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นต้นเช้าของวันอาทิตย์ต้องเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงของหลายๆผู้หลายๆคนนอกสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในคนลมเย็นจันทร์ก็ถือว่ามีอากาศที่ว่าเย็นสบายนอนเย็นสดชื่นดีนะอยู่ในคนลมเย็นจันทร์แต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นตอนเช้าของมื้อวันเสาร์นะเมื่อวานนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในคนลมเย็นจันทร์โอ้ถือว่ามีพายุเข้ามีพายุเข้าเมื่อวานนี้เนาะทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าเมฆฟ้าห้องเนาะก็ถือว่านักอีหลีแห้งว่าซั่นซะถือว่าแห้งนี่เมฆก้อนแบบใหญ่ๆแบบดำๆนอนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะหลายผู้หลายคนก็เคยสิเห็นทั้งลมทั้งฝนมาซั่นซะฉะนั้นอากาศนี่นะมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังสิรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเนาะรักษาสุขภาพโดยอรุณกับเว้าตลอดนะรักษาสุขภาพโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีอายุสูงนี่เด็กน้อยนี่ต้องได้บังแยงเขาเจ้าให้เป็นอย่างดีเนาะพวกเขาก็เช่นเดียวกันอากาศในการเปลี่ยนแปลงสิระบบทางเดินหายใจเนาะพญาติระบบทางเดินหายใจจะเป็นลายโดยเฉพาะเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอเนาะแล้วก็อีกอันนึงกับระยะนี้กับปลายฝนเนาะสุดฤดูฝนแล้วดิใกล้สิสุดฤดูฝนนะไปปลายละค่อนๆละฤดูฝนแล้วก็จะเป็นเริ่มต้นของฤดูหนาวเริ่มต้นของฤดูแล้งว่าซั่นซะบ่แม่นฤดูหนาวเนาะฤดูแล้งฤดูแล้งหรือว่ายามหนาวหั่นแหละเนาะยามหนาวเข้ามาแทนทีเดือนท้ายๆเดือนตุลาออกพรรษาไปแล้วนี่ก็จะก้าวเข้าเดือนพฤศจิกเนาะก้าวเดือนเข้าเดือนพฤศจิกก็จะเป็นหนาวๆไปละอากาศก็เป็นยามหนาวเป็นฤดูแล้งไปละเนาะฉะนั้นก็ใกล้จะหมดและฤดูฝนนี่หลายคนก็โอ้คงคอยว่าโอ้ปานใดเด้สิเบิดฤดูฝนใบม้าก็ยุ่งยากลำบากคนว่าได้บางผู้บางคนก็ได้เนาะฝนตกนี่ลำบากยากกำไรว่าซั่นซะเที่ยวไปล่าไปการไปใส่กระบอได้ฝนตกทางก็เปื้อนได้บางวันบางทีแต่ว่ากะถ้าฝนบ่ตกอ่ะมันก็บ่อำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตเด้อท่านผู้ฟังเด้อตอนนี้กะมันเป็นตามฤดูกาลห้ามฟ้าห้ามฝนมันก็บ่ได้ดอกเนาะห้ามฟ้าห้ามฝนก็บ่ได้มันเป็นตามฤดูกาลว่าซั่นซะยามแล้งเฮาก็อยู่ยามแล้งยามฝนเฮาก็อยู่ยามฝนปรับสภาพให้มันได้ว่าซั่นซะปรับสภาพให้มันได้เนาะฉะนั้นกะก็บ่ว่ากันบ่ว่ากันเนาะบ่ว่ากันแล้วก็ระยะนี้ก็แม่นถือว่าเราให้สนาสงฆ์สงส่วนนี่กล้าเกี่ยมแม่นมัดเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าหน้าปีได้นี่นะออกพรรษาไปนี่คือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนี่นะใกล้ละบางบ่อนบางทีก็ได้เนาะเข้าก็เริ่มสุกเริ่มทอกห่วงแล้วเด้บางบ่อนบางทีก็นะบางบ่อนบางทีก็เริ่มเข้านี่เริ่มสุกมาแล้วกินข้าวหอมในปัจจุบันนี่เนาะทุ่งไห่ทุ่งนาเนี่ยยามแล้งก็จังซี่ยามหนาวๆยามหนาวลมพัดว้อยๆมาเนาะพัดเอาบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาโดยเฉพาะกินห่วงข้าวผัดมาใส่ดังโอ้ได้อารมณ์นี่จินตนาการออกจินตนาการนี่เห็นภาพไปเลยเนาะยามนี่ก็ยามป่าค้อนเด้ใกล้สิฮอดยามป่าค้อนแล้วเด้นี่เนาะเก็บเกี่ยวเฮียนหมัดผลผลิตฤดูฝนกาเกียมปลูกพืชฤดูแล้งกาเกียมเหตุการณ์ผลิตฤดูแล้งการปลูกข้าวนาแซงบ่การปลูกพืชผักต่างๆเนาะเก็บเกี่ยวเมียนหมัดประชาชนลาวของพวกเฮาก็ดูมีมุ่นเสื้อดูมันขยันเพียรเด้มีมุ่นเสื้อดูมันขยันเพียรงานเมืองซี่นี่ปูปลาหน้าเหนียวถือว่าโอ้มันหลายเด้มันแล้วก็แซ่บเนาะเป็นกบเป็นเขียดมื้อนี้เนาะแล้วก็ไปแกงใส่ผักกระแยงผักกระแยงก็เริ่มปรุงอยู่น้ำต่อเฟืองต่ออย่างนั้นโอ้เดอรุณเว้ามาเลยเห็นภาพบรรยากาศเห็นภาพบรรยากาศเลยเนาะยามประกอบซุปอีกเลยนี่
ไงจังหน่อยนี่นะอีกเดือนหน้าบักกอกบักกอกอยู่น้ำทงไฮทงนาแล้วกอกแก้วเขาจะเอื่นเนาะเอาเก็บบักกอกล่นบักกอกล่นเขาไปเก็บเอาแล้วก็มาตำเจียวบักกอกใบเข้าข้าวเหนียวใส่คุยใส่จีหนังโอ้ยจังหวะแซ่บบรรยากาศเดี๋ยวลุ้นว่ามาในกันย้ำพักย้ำพรกันอย่างสี่กับเมื่อนี้กับจะบูนำเสนอข่าวอย่างหลายดอกเนาะว่าลมก็มีรายการนี่แหละแต่ว่าจะว่าผู้เดียวกับยาแต่ว่าก็สามารถโทรศัพท์มาได้เนาะภายหลังรายการสิ้นสุดลงหมดเดี๋ยวลุ้นว่าผิดพลาดนี่ยังอยากแลกเปลี่ยนอันใดก็สามารถโทรศัพท์มาว่ามาว่าน้ำกันได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ก็021212468021212468เด้อท่านผู้ฟังเด้อโทรมาได้เนาะมาแลกมาเปลี่ยนกันได้เนาะข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำคิดคำเห็นต่างๆพวกเขาห้อยย้อมหับเอาเนาะแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขความคิดความเห็นของประธานล้วนแล้วแต่เป็นทิศเนียงทางให้แก่พวกเขาในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือสองมือทางหน้านี่ก็เป็นการกักเกี่ยมดำเนินกรมประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่เก้าแล้วได้เนาะสภาแห่งชาติสุดที่สิบโมเมนต์สุดที่เก้าเดี๋ยวลุ้นขออภัยของสภาแห่งชาติสุดที่สิบเนาะที่จะไขขึ้นอยู่หอประชุมหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์นี้ซึ่งเพื่อนก็จะพิจารณาหับห้องเอาหลายปัญหาสำคัญเนาะเดี๋ยวลุ้นเองนะข่าวผู้อื่นๆก็จะได้ไปประจำการเก็บกำข้อมูลข่าวสารรายงานข่าวให้มีรายการนะครับฟังเนาะสำหรับทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็มีหลายช่องทางนอกมีทั้งออกทั้งเพจ Facebook แดแล้วก็ทั้งข่าวทั่วไปแดทางรายการแดสลับสับเปลี่ยนกันไปนอกข่าวก็ดำเนินกรมประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะที่จะไขขึ้นในมือวันจันทร์นี้ถือว่าวันที่5หาวันที่21ตุลาเนาะวันที่5หาวันที่21ตุลาเด้อถือว่าเป็นเวลา2อาทิตย์นะ13วันเนาะเป็นเวลา13วันเนาะซึ่งว่าการแถลงข่าวเพื่อว่ากาเกียมดำเนินกรมประชุมนี้ก็เดอรุณก็ได้ไปเก็บกับข่าวแต่ก็จะนำออกมาเว้าให้มีรายการนะครับฟังก็คือข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะในตอนบ่ายของวันที่30กันยาผ่านมาเนาะอยู่หอสมัยแห่งชาตินครหลวงจันทร์นั้นก็มีการกาเกียมแถลงข่าวได้มีการแถลงข่าวในการกาเกียมดำเนินกรมประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะซึ่งท่านบุญจันทร์สี่วงพันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมีสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆในเขาห่วมท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ก็ได้แถลงข่าวว่ากองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติโดยจะใช้เวลา13มื้อเนาะคือเดรุ่นวันผ่านมาเพื่อพิจารณาและก็ตกลงปัญหาสำคัญของชาติเนาะตกลงปัญหาสำคัญต่างๆของชาติซึ่งว่ามีการหับห้องบุคลากรอีกได้จำนวนหนึ่งได้มีการเลือกตั้งบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งได้ซึ่งว่าพิจารณาหับห้องเอามดรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026ถึง2027ที่ทางเป็นการอะไรเนาะแล้วก็พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของการตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และกับวางทิศทางเปลี่ยนการประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และการทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานในประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอากฎหมายเนาะจำนวน8ฉบับห่างกฎหมายฉบับสร้างขึ้นใหม่ใน1ฉบับและก็ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากเนาะสำหรับห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับเนาะซึ่งว่าท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์เพิ่นก็ได้แจ้งให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่านี่รับทราบว่า
และในงานดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ก็ได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและก็คำเสนอโดยกงจากประชาชนเนาะบรรดาเผ่าที่มีความสนใจและก็ข้อเสนอต่างๆผ่าน3ช่องทางเป็นต้นเป็นสายด่วน156นับแต่วันที่5ถึงวันที่11ตุลาคม2026แล้วก็ในวงราชการผ่านช่องทางอีเมลหน้าลาว .156@gmail.com เนาะแล้วก็แอปหน้าลาวตอนท้ายท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ก็ได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติอวยพรไซอันประเสริฐมายังกับน้ำพักราชพนักงานราชกรพนักทหารตำรวจนักเรียนหู้ปัญญาชนกรรมกรสาวผู้หิ่งงานประชาชนบรรดาเผ่าทุกชั้นคนอยู่ภายในและก็ต่างประเทศพร้อมด้วยผู้ต่างนาสื่อมวลชนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตส่วนตัวและก็ครอบครัวมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนและก็สืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงน้องเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและก็สร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปเอาอันนี้กับพวกเขากับเกี่ยมพร้อมเนาะเกี่ยมพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นะสุดที่10ที่จะไขขึ้นในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ในมืออื่นเนาะในมืออื่นจะไขขึ้นเนาะในมืออื่นนี้กับพวกเขาก็พร้อมกันเนาะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสำเร็จการเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่สสเวียดนามหรือว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนาะคณะผู้แทนคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายสาครพรหมราชรองหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคได้ไปเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามในระหว่างวันที่18กันยาหาวันที่2ตุลานี้เนาะตอนเช้าของวันที่19กันยายนอยู่นครหลวงฮานอยท่านสาครพรหมราชพร้อมด้วยคณะก็ได้พบปะเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาโฮมส์คณะศึกษาศูนย์กลางภาคคอมมูนิตี้เวียดนามนำโดยสหายฟานส่วนถุยเนาะห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางภาคคอมมูนิตี้เวียดนามในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายนับแต่2022หา2026 2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการประสานสมทบกับการประสานสมทบกันในต่อหน้าเป็นต้นเป็นการร่วมมือระยะ2027หา2031 2ฝ่ายจะโยงแฮงการร่วมมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศและก็การโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลการประสานงานประสานสมทบผลิตภัณฑ์ซื้อผสมเนาะและก็ประสานสมทบกับประสานสมทบกันเนาะครับผู้ตอบโต้และก็โต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสายพันธุ์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวในต้นใบของวันเดียวกันท่านสาครพรหมราชพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายจริงวันเกียรติกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ในวันที่30กันยาผ่านมาคณะผู้แทนลาวก็ได้สืบต่อไปเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเทงหัวแข่งหัวเนาะพร้อมทั้งเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวบูฮานสถานจำนวนหนึ่งอยู่ยาจางเติมอีกอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเหตุเวียกของห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพักของลาวนี้ที่ว่าเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาจะก็ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเนาะเกี่ยวกับหลายๆปัญหามาสืบต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแขวงคำมวลนอนอยู่ทางแขวงคำมวลไปต่อที่ข่าวแขวงคำมวลซึ่งว่าแหล่งข่าวจากแขวงคำมวลเพิ่นก็ได้รายงานข่าวให้ฮู้ว่าเนาะเกี่ยวกับมาโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจGMS อยู่ทางเมืองท่าแขกแขวงคำมวลก็มีความคืบหน้า 95.9% เกือบ 100% แล้วพร้อมเร่งก่อสร้างให้สำเร็จ
ตามแผนการและการรับประกันคุณภาพซึ่งว่าในวันที่30กันยาผ่านมาเนาะคณะทบทวนโครงการ GMS นำโดยทานบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากรมเคหาและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานโพไซคัตติญาราชหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงขมวนทานนางสุดาลัยส่วนยะวงเจ้าหน้าที่อาวุโสและก็เป็นหัวหน้าคณะทบทวนโครงการเนาะต่างหน้าธนาคารพัฒนาอาเซียนพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ลงติดตามกวดกาเวียกงานภาคสนามใน3กิจกรรมสำคัญของโครงการกระซึ่งประกอบมีระบบระบายน้ำฝนประตูน้ำห้วยปากซีมังเนาะเวียกงานป้องกันตะฟังแม่น้ำของและกับเวียกงานอนุรักษ์มรดกเขตเมืองเก่าแต่โครงการไปรษณีย์เก่าหาเดินน้ำพุพร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและการปฏิบัติมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสำหรับเวียกงานป้องกันตับฟังมี2สัญญารวมมูลค่าทั้งหมดพลังปรับดัดแก้ไปใน 13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะสัญญาที่1มูลค่า 8 ล้าน 6 แสนดอลลาร์สหรัฐรับเหมาบริษัท LSM ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวแต่เขตทาดานหาห้วยสะคามบ้านเราโพไซปากสีมังเราโพคำปากสีมังห่วงสุมและกับสัญญาที่2นี่มูลค่า 4.45 ล้านดอลลาร์ดำเนินงานโดยบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวถือว่าเขต B แต่เขตทาดานฮอดอ่างน้ำประป่าบ้านจอมแก้วโครงการ GMSC ได้เหตุบันทึกช่วยเหลือล่าจากธนาคารพัฒนาอาเซียน54ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเป้าหมายปรับปรุงโครงการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางตัวเมืองเลยกับเพิ่มความต้นทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศให้แก่บรรดาตัวเมืองที่ตั้งอยู่ตามแล้วเศรษฐกิจรวมทั้งเมืองท่าแขกแขวงขมวนและเมืองปากซันแขวงบริคำไซโครงการมีกำหนดสำเร็จในวันที่30มิถุนายน2027ถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วเนาะมีความคืบหน้าไปแล้วมัน 95.9 ถือว่าเกือบ 96 ส่วนร้อยแล้วมีความสำเร็จไปมีความสำเร็จไปเกี่ยวกับโครงการก็ถือว่าเป็นการยกระดับนะปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางเขตต่างแขวงบอกอยู่ทางต่างแขวงอยู่ทางท้องถิ่นต่างๆเพื่อว่าบ่ให้มันมีการนะลดลื่นกันบ่ให้มีการลดตนกันหลายระหว่างตัวเมืองกับท้องถิ่นว่าซั่นซะระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับบรรดาแขวงอื่นๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเนาะซึ่งว่าได้ครับการช่วยเหลือหรือว่าทุนช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB มูลค่าอยู่54ล้านดอลลาร์มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยนำบริคำไซกระเลงแผนสดเสยให้กับประชาชนก่อนเสื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามซึ่งว่าหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ทรามเพิ่นก็ได้รายงานความคืบหน้าโครงการใหญ่โครงการใหญ่ทางด่วนเสื่อมต่อระหว่าง2นครหลวงก็คือนครหลวงเวียงจันทน์กับนครหลวงฮานอยของเวียดนามล่าสุดนี้การนำผงแผงบริกรรมไซนี่ก็ได้เปิดเผยห่างแผนการที่ว่าจะสดเสยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะทางปากสันหาแทงถุยเนาะ 203.8 กิโลเมตรโดยได้นำเอาห่างอัตราสดเสยมาเผยแพร่อยู่โครงการบ้านทองใหญ่เมืองปากสันเพื่อให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนี้และก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่กวดกาพร้อมทางประกอบความคิดเห็นเพื่อว่าสุขยุ่งให้โครงการทั้งสองรัฐบาลหรือว่าสองประเทศนี่ได้ตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี2016สามารถเดินหน้าได้อย่างวงไวสำหรับแผนการสดเสยจะกวมเอาทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างพืชผลปลูกต้นไม้กินมากรวมถึงผลกระทบต่อฮีตโครงประเพณีที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะพิเศษนี้เป็นการกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องโอนเงินสดเสยเต็มจำนวนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยกงภายใน60วันราชการเนาะหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติและก็มีผลบังคับใช้เส้นทางด่วนในระยะนี้จะเริ่มต้นแต่บ้านทองใหญ่เมืองปากสันผ่าน28บ้านใน4เมืองก็คือเมืองปากสันเมืองบริคันเมืองเวียงทองไซจำพรมุ่งหน้าสู่สายแดนลาวเวียดนามพร้อมทั้งเสื่อมต่อกับทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้เติมอีก
เส้นทางสายนี้ก็ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญพวกแข่งบริกรรมไซเป็นจุดเชื่อมต่อที่ใกล้เคียงที่สุดระหว่างเวียดนามและกับไทยโดยที่ว่าผ่านลาวซึ่งจะส่วนยกระดับการเชื่อมโยงภาคพื้นสุขยุ่งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลแล้วหรือว่าอย่างใหญ่หลวงโดยการพบปะเมืองบรมนิระหว่างสายของรุ่นสี่ชุลิตประธานประเทศและประธานสหายฟาร์มยาตุกห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการของเวียดนามก็ได้มีความเห็นเป็นเอกภาพร่วมกันเนาะจะสืบต่อสุขยุ่งโครงการนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งเวียดนามโครงการทั้งด่วนวิ่งแทงถุยมูลค่า910ล้านดอลลาร์สหรัฐความยาวนี่60กิโลเมตรจากแขวงเงอานหาด่านสากลแทงถุยน้ำอ่อนได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วนับแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็กำหนดให้สำเร็จในปี2019ด้วยระบบขั้ว51แห่งทางลอดแม่น58แห่งและก็อุโมงค์เจาะภูผู้เจาะภูนี่นี่ได้เวนี่ยาวนี่485เมตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองชาติลาวเวียดนามในการเสื่อมจอดภาคพื้นโดยเฉพาะพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมและก็เขตเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนาะจังหวัดทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยนี่ก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญเติมอีกเนาะเป็นโครงการใหญ่ถ้าว่าสำเร็จนี่จะสามารถอำนวยความสะดวกได้หลายอย่างได้นี่ประกอบส่วนในการสร้างสาธารณประเทศชาติสร้างเศรษฐกิจเนาะสร้างเศรษฐกิจสร้างสาธารณประเทศชาติการขนส่งคมนาคมอย่างต่างๆเนาะเส้นทางคือสายเลือดเนี่ยจะเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันมีหลายช่องทางหลายยิ่งขึ้นเนาะมีหลายช่องทางยิ่งขึ้นเอานะครับเป็นผลสำเร็จอีกบาทก้าวนึงเนาะในการสดเซยหรือว่าในการที่มีแผนการจะก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวนี้เส้นทางเวียงจันทน์ท่าน้อยเส้นทางด่วนโอ้ถือว่าเป็นเส้นทางที่งามงดงามหลายเนาะงดงามแล้วก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศเป็นการห่วมเฮงห่วมใจกันนั่นแหละระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ว่าจะสุกดันมีความพยายามที่ว่าจะสุกดันเห็นให้โครงการนี้สำเร็จผลนะสำเร็จผลมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสรุปตีราคาหน้าที่การเมืองในการปฏิบัติเก็บรายหับส่วนสหกรณ์9เดือนในทั้งเป็นการ3เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นในเมื่อวันที่30กันยายนผ่านมามีสหายคำพันธ์พันธุหลักกรรมการคณะพักกระทรวงเลขาหน่วยพักหักฐานหัวหน้ากรมส่วนสหกรณ์กระทรวงการเงินเนาะเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่า9เดือนต้นปี9เดือนปีนี้เนาะด้วยความเอาใจใส่การนำคณะของคณะพักก็จึงได้เฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับทั่วประเทศฮอดวันที่18กันยายนผ่านมาสามารถบรรลุถึง 80.57 ส่วนร้อยของเป็นการปีเมื่อเทียบไซรัญญาเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 11.93 ส่วนร้อยโดยเฉพาะรายรับจากอากรกำไรค่าสรรพากรค่าภาคหลวงค่าสัมปทานและก็เงินปันผลเนาะสำหรับทิศทางแผนการเรื่องงานจุดสุ่ม3เดือนท้ายปีนี้คาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายรับได้ 108.26 ส่วนห้อยของแผนการปีหรือว่าประมาณ 57.115 ตื้อกีบนะแล้วก็ได้วางมาตรการจุดสุ่มคือการเพิ่มทวีและก็เร่งรัดในการเก็บรายรับในแต่ละเดือนหันให้อย่างใกล้ชิดเข้มงวดต่อการทวงหนี้สำหรับเนาะแล้วก็ใส่มาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ขยายฐานรายรับต้านการหัวลายและก็สุกยุ่งการนำใส่ระบบดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อาชญากรประกอบส่วนเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของคณะการเงินอย่างแท้จริงอ้าวก็คือถือว่าเป็นแผนการที่ว่าลื่นคาดหมายเป็นเนาะไปลื่นคาดหมายไปลื่นแผนการปีเพิ่ง11ส่วนห้อยเพิ่นได้เพิ่นลื่นเป็นการปีไปเอาสมเสริญนะที่เพิ่นจะจ้างปฏิบัติได้ตามแผนการนะตามแผนการมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังก็ถือว่ายับจอมองเข้ามาแล้วเดชอรุณก็ต้องขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาโดยดีตลอดมาวันอาทิตย์คือจังซี่หลายผู้หลายคนก็มีแผนเป็นคลีนไปเที่ยวเนาะไปพักผ่อนกับครอบครัวหมู่สนิทมีสหายตามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บางคนก็ไปกินไปซุ่มแซวอยู่เฮือนหมู่เนาะอยู่เฮือนพี่เฮือนน้องฉะนั้นกันไปกันมาก็ขอให้ระมัดระวังเด้อท่านผู้ฟังการนําใช้รถใช้ถนนดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ขอย้ําดังลดพรความไวลงแน่อย่าสุขับขี่รถไวหลายเกินขอบเขตหลายมันก็บ่ดีเนาะนําใช้ความไวเกินขอบเขตเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่การสูญเสียต่างๆขึ้นมาการไปลิ่นไปเที่ยวก็ขอให้ลิ่นยังมีความสุขมีความมวลความซื่นไปลิ่นน้ําตกตาบ่ไปลิ่นประเภทมีใกล้ๆน้ําเค็มน้ําก็เบิ่งแยงลูกหลานตัวเองให้ดีเนาะเนื่องจากว่าญาติเขาเจ้าเกิดเหตุบ่คาดคิดขึ้นมานะเทื่อรับหูรับตาพ่อแม่ลูกหลานไปตกน้ําหั่นซะเนาะอันนี้ก็ขอให้เบิ่งแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมขี้เหงื่อขี้หยังก็เมี้ยนมันเป็นระบบระเบียบเนาะการไปการมาก็จะสุสิงอย่าสุแซงกันดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่ควรขับขี่ยนต์ยานพาหนะที่ว่าไวเกินกําหนดขอบเขตหลายมันก็บ่ดีเนาะเอาอันนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกท่านเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าได้อรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจารย์ท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เวียกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแนวใดตัว
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบอสำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23แขวงจำปาสักจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประจำปี2026ระหว่างวันที่19-28ตุลานี้และยัง9เดือนปีร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23แขวงจำปาสักจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประจำปี2026ระหว่างวันที่19-28ตุลานี้หลังจาก9เดือนปีนี้แขวงอัตตปือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามท้องถนน16คนสหรัฐอเมริกาสำเร็จภารกิจทางการทหารอยู่อิรักอย่างเป็นทางการออสเตรเลียเกินดุลการค้าลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวทานสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมโดยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมขยายการเป็นคู่ความยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศลาวไทยให้พัฒนาและขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือหรือ JC ลาวไทยครั้งที่23ในระหว่างวันที่30กันยา52ตุลานี้กองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ตุลานี้ที่แขวงหลวงพะบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและทานสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือลาวไทยครั้งที่23นี้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่การพัวพันและการร่วมมือของสองประเทศสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องนับมือเลิกเซิงและกว้างขวางในหลายของเขตกองประชุมครั้งนี้ได้